0: พิสุทธิ์จันทราสุขนุชปวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์พร้อมกำชับคุมเข้มความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2นายได้แก่อส.อิรินแก้วระวังและอส.ณัฐนันแก้วสุโพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับฟังรายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะเดียวกันได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888 โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์

0: อิดลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องนักเกษตรออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาผมนายกิติศักดิ์วงศ์สิงห์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนหรือที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ครับเรียกว่าเกษตรตั้มปัจจุบันรับหน้าที่เป็นเกษตรตำบลศรีบัวบานครับมีภารกิจหลักๆในการส่งเสริมแนะนำให้ความรู้ด้านการทำเกษตรรวมไปถึงการประสานงานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีบัวบานของพวกเราครับวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนมีความรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะและพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุสวทลำพูนท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนจะนึกถึงเลยก็คงหนีไม่พ้นลำไยใช่ไหมครับในปีพ.ศ. 2569ที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดลำพูนหลายท่านเลยเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญมากๆนะครับที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเป็นวิธีการทำสวนลำไยแบบดั้งเดิมนะมาสู่การตัดแต่งทรงพุ่มการจัดการทรงพุ่มการฟื้นฟูต้นลำไยอย่างถูกวิธีช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพผลผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและที่สำคัญเลยเนี่ยช่วยเพิ่มรายได้นะครับของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้มันคงยิ่งขึ้นแม้ว่าในปีพ.ศ. 2570นี้ตัวโครงการเนี้ยได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมอยากเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทราบว่าทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนำโดยท่านเกษตรอำเภอและทีมงานนักวิชาการส่งเสริมเกษตรทุกคนเลยเนี่ยยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพลำไยและสินค้าเกษตรอื่นๆอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นเรื่องการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรในพื้นที่ตำบลศรีบัวบานโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ช่วงหลักๆด้วยกันครับช่วงที่1การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรประจำตำบลศรีบัวบานช่วงที่2การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรช่วงที่3ทิศทางการดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนในปีงบประมาณปีพ.ศ. 2569/2570เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยครับเป็นเรื่องราวของการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรประจำตำบลศรีบัวบานหรือที่พวกเราเรียกกันติดปากเลยนะครับว่าสบกต.ตำบลศรีบัวบานนั่นเองหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าสบกต.คืออะไรและมีบทบาทอย่างไรในชุมชนของเราผมขออธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับสบกต.ศรีบัวบานก็เปรียบเสมือนศูนย์กลางในการบริการทางเกษตรที่ตั้งอยู่ในชุมชนเพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารฐานข้อมูลด้านการเกษตรรวมไปถึงเป็นสถานที่จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและที่สำคัญเลยเนี่ยยังเป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างเครือข่ายของเกษตรกรเข้ากับหน่วยงานภาครัฐต่างๆในปีพ.ศ. 2569ที่ผ่านมาสบก.ต.ตำบลศรีบัวบานมีการดำเนินงานในหลายด้านนะครับ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีบัวบานเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเนี่ยจะช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อไม่ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเสียสิทธิ์ในการรับการช่วยเหลือหรือเข้าร่วมโครงการสนับสนุนต่างๆซึ่งในปีที่ผ่านมาทางสบก.ต.ศรีบัวบานก็ได้เปิดจุดให้บริการอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่กรมเกษตรเทศบาลตำบลศรีบัวบานนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ร่วมกับผมในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกๆหมู่บ้านในตำบลศรีบัวบาน 2. การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่มีการลงพื้นที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทของตำบลศรีบัวบานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองตลอดจนการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย 3. การประสานงานและการเชื่อมโยงเครือข่ายสบก.ต.ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต่างๆในพื้นที่ตำบลศรีบัวบานให้ได้พบปะได้เปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถาบันศึกษาหรือภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆทางการเกษตรให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีบัวบานนอกจากนี้แล้วสบก.ต.ศรีบัวบานยังมีการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ซึ่ง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลศรีบัวบานเพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมการเกษตรให้แก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในตำบลศรีบัวบาน 1. การส่งเสริมการเลี้ยงแหน่แดงให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักหมู่ที่2บ้านจำขี้มดตำบลศรีบัวบานแหน่แดงถือว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีชีวิตมีไนโตรเจนสูงมากการส่งเสริมให้กับเกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงเพื่อใช้ในแปลงผักผสมทำปุ๋ยหมักหรือเป็นอาหารสัตว์ลดการซื้อปุ๋ยช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง 2. การส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลศรีบัวบานซึ่งมุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในไร่นาและมูลสัตว์ในชุมชนมาต่อยอดในการทำปุ๋ยหมักเทคโนโลยีไม่กลับกองไม่โจ้สองเพื่อนำมาปรับปรุงดินและลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยราคาแพงๆ 3. การส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์ในการทำการเกษตรในศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีบัวบานได้มีการขยายผลให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้หันมาใช้สารชีวพันธุ์เช่นเชื้อราไตรโคนมาเชื้อราบิวเลียหรือน้ำหมักไล่แมลงทดแทนการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเพื่อความปลอดภัยของตัวพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเอง 4. การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตรของตำบลศรีบัวบานทั้งพืชผักไม้ผลให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย GAP สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในพื้นที่ 5. การส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรอาทิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการทำเกษตรยุคนี้ครับจะเดินคนเดียวไม่ได้เราต้องเดินกันเป็นกลุ่มนะครับเราจะเน้นการรวมกลุ่มแล้วก็การสนับสนุนแม่บ้านเกษตรกรในตำบลศรีบัวบานให้มีกิจกรรมแปรรูปสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เข้าสู่ครัวเรือนสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนการดำเนินงานของสบต.ศรีบัวบานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้เลยนะครับหากปราศจากความร่วมมือจากทางเทศบาลตำบลศรีบัวบานนะครับที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตอำเภอเมืองลำพูนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมของสบต.ศรีบัวบานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเอาละครับก็ช่วงนี้นะครับก็พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับสาระดีๆในช่วงที่2กันต่อครับ

กลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการคุยเฟื่องและเกษตรกับผมเกษตรต้อมเช่นเคยครับในช่วงแรกเราได้พูดถึงบทบาทของสบต.ศรีบัวบานและโครงการต่างๆกันไปบ้างแล้วนะครับในช่วงที่สองนี้ผมอยากจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพูดคุยนะครับถึงหัวใจสําคัญของการพัฒนาการเกษตรในบ้านเรานะครับนั่นก็คือการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กันเพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆติดปากครับสพก.ตำบลศรีบัวบานเป็นพื้นที่ตั้งนะของสบต.หลักของอำเภอเมืองลำพูนพูดง่ายก็คือศูนย์นี้ครับเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยชีวิตทางการเกษตรหรือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้จริงในแปลงเกษตรกรโดยมีองค์ความรู้ที่โดดเด่นที่สุดก็คือการจัดการและพัฒนาคุณภาพลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดลำพูนเรานั่นเองครับที่สบต.หลักแห่งนี้เรามุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทำยังไงนะครับให้ลำไยติดผลดกนะครับผลใหญ่เนื้อแน่นนะครับได้คุณภาพเกรด AA ตรงตามความต้องการของตลาดการลดต้นทุนการผลิตนะครับทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรใช้ปัจจัยผลิตน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้นเหลือเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นนอกจากเรื่องลำไยแล้วนะครับที่สบต.หลักของศรีบัวบานเนี่ยยังมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักนะครับการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีการเลี้ยงแหน่แดงนะซึ่งก็เป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีชีวิตช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมหัศจรรย์ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปีพ.ศ.2569นี้นะครับศูนย์สพก.หลักกลายเป็นจุดต้อนรับของคณะศึกษาดูงานเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรทั้งในอำเภอเมืองลำพูนจากอำเภอรวมไปถึงเกษตรกรจากจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางเข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่ในความพิเศษของการดำเนินงานสพก.ในตำบลศรีบัวบานเนี่ยไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะการดำเนินงานด้านการเกษตรนะครับจะครอบวงจรต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายในตำบลศรีบัวบานของเรานะครับมีสพก.เครือข่ายอีก3ศูนย์นะครับที่ดำเนินงานและบริหารจัดการร่วมกันกับสพก.หลักอย่างเข้มแข็งนะครับ1ศูนย์จัดการดินปุ๋ยนะครับสทช.ตำบลศรีบัวบานจะเน้นเรื่องการดูแลหัวใจของการปลูกพืชเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องดินนะครับเพราะเป็นพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มได้รวมตัวกันนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวใบลำไยนะครับขี้วัวในชุมชนนะครับมาทำปุ๋ยหมักนวัตกรรมแม่โจ้สองนะครับซึ่งในการทำปุ๋ยหมักแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการทำในปริมาณ30-40ตันเลยนะครับซึ่งปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะมีการนำมาจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่นะครับในราคาประหยัดนอกจากนี้นะครับศูนย์สปช.ตำบลศรีบัวบานเนี่ยยังมีบริการการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรฟรีนะครับเพื่อให้ดูสภาพของดินในแปลงของตัวเองนะครับว่าขาธาตุอาหารอะไรควรใส่ปุ๋ยสูตรไหนนะครับปริมาณเท่าไหร่นะครับเป็นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่ถูกและประหยัดเงิน2ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศรีบัวบานหรือสทช.ตำบลศรีบัวบานครับเรื่องโรคเรื่องแมลงนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับในการทำการเกษตรเลยสทช.ศรีบัวบานเนี่ยก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นหมอพืชประจำตำบลคอยบริหารการศัตรูพืชนะครับในพืชเศรษฐกิจนะครับโดยมีการจัดตั้งแปลงพยากรณ์ศัตรูพืชกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ตำบลศรีบัวบานนะเพื่อคอยสำรวจปริมาณการระบาดของโรคและแมลงอย่างใกล้ชิดเมื่อพบสัญญาณของการระบาดศูนย์ก็จะทำการแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทันทีเพื่อให้รับมือและป้องกันได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายครับ3ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีบัวบานนอกจากลำไยแล้วข้าวก็เป็นพืชสำคัญของชาวตำบลศรีบัวบานเช่นกันครับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีบัวบานจะเข้ามาดูแลและบริหารจัดการเรื่องข้าวอย่างครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริมเทคโนโลยีการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีตลอดจนการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าทั้งสพก.หลักและสพก.เครือข่ายทั้ง3ศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต่างไม่ได้ทำงานแบบต่างคนต่างทำนะครับแต่เรามีการบริหารจัดการและการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องประสานกันเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรตำบลศรีบัวบานเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งเรื่องดินเรื่องพืชและเรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืชและเรื่องการบริหารจัดการศัตรูพืชหากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจจะเข้ามาศึกษาดูงานอยากได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดีอยากตรวจวิเคราะห์ดินหรือต้องการปรึกษาเรื่องการจัดการสวนลำไยแปลงข้าว
สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ศบก.ตำบลสิวบานหรือสอบถามรายละเอียดผ่านผมนะครับเกษตรต้อมได้ตลอดเวลาเลยนะครับพักฟังเพลงเพราะๆจากธานีกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาพบกับผมเกษตรต้อมในช่วงสุดท้ายของรายการพักสักครู่เดียวครับ

กลับมาพบกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคุยเพื่อนเกษตรทางสวทลำพูน FM 95เมกะเฮิร์ตกับผมเขตต้อมนะครับในสองช่วงที่ผ่านมาเราได้พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของสปกตตำบลศรีบัวบานและสปกตำบลศรีบัวบานกันไปแล้วนะครับสำหรับในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมจะขอพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับและผู้ฟังทุกท่านนะมาพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ทับ2570ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนในพื้นที่ตำบลศรีบัวบานซึ่งเราได้วางเป้าหมายและแผนงานทิศทางการขับเคลื่อนงานที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะครับผ่านกิจกรรมหลักๆดังนี้1การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในเรื่องนี้เรายังคงเน้นย้ำและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะครับเพราะการปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืชให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเนี่ยจะทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยรักษาสิทธิ์ในการรับการสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐลงไปถึงเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนการผลิตระดับตำบลและอำเภอครับ2การส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่เนื่องจากการรวมกลุ่มนะครับจะทำให้เกิดพลังอำนาจนะครับในการต่อรองของเกษตรกรเราจึงมุ่งเน้นนะครับส่งเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและก็กลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่เนี่ยมีการบริหารจัดการร่วมกันทั้งการวางแผนการผลิตนะครับการลดต้นทุนการแปรรูปและก็สร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ3การส่งเสริมการดำเนินงานของสปกเรายังคงขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นศูนย์หลักหรือศูนย์เครือข่ายครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ที่มีชีวิตนะครับเป็นจุดนัดพบในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้ในส่วนของตนเอง 4. การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือผลไม้ให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยหรือว่า GAPเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแก่พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้บริโภค 5. การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ต่อยอดจากการทำเกษตรปลอดภัยนะครับสำหรับเกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่เกษตรอินทรีย์เต็มตัวสร้างสรรค์สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ตลาดของคนและสุขภาพในปัจจุบัน 6. การส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้สารชีวพันธุ์เช่นเชื้อราตะคุนามาเชื้อราบิวเลียในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูระบบนิเวศในไร่นาให้กลับมาสมบูรณ์ 7. การส่งเสริมเทคโนโลยีการเผาถ่านไบโอชาเพื่อลดการเผาและบำรุงดินข้อนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับที่ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาหมอกควันและ PM 2.5 ของจังหวัดลำพูนเราเลยครับเราจะส่งเสริมให้นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรเช่นกิ่งไม้จากการตัดแต่งทรงพุ่มลำไยนะครับมาทำถ่านไบโอชาซึ่งนอกจากจะช่วยลดการเผาในพื้นที่กลางแจ้งแล้วครับถ่านไบโอชาเนี่ยยังมีคุณสมบัติพิเศษในการนำมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงบำรุงดินช่วยอุ้มน้ำช่วยดูดซับธาตุอาหารและยังเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่ดีในดินทำให้ดินด้วนซุยขึ้นนะครับเพื่อเจริญเติบโตได้ดีขึ้นท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของพวกเราชาวเกษตรนะครับที่ต้องการเห็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรตำบลศรีบัวบานเนี่ยสามารถทำการเกษตรได้อย่างปลอดภัยมีรายได้มั่นคงและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืนหากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำถ่านไบโอชาการทำเกษตรปลอดภัยหรือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามผมเกษตรต้อมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนหรือที่ศูนย์สปกต.ตำบลศรีบัวบานที่กองเกษตรเทศบาลตำบลศรีบัวบานได้ตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วผมเกษตรต้อมนายกฤษศักดิ์วงสิงห์ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น.สำหรับวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพืชผลเจริญงอกงามผลผลิตขายได้ในราคาที่ดีกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ก็เตี้ยงก็ขวายไปว่าลูกชักโผไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยก็ขวายแล้วว่าลูกเจ้าบ่เดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ออุ้ยกำขาใจ
1: มาไปที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บ่
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลาร้องอารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาไหนลูกเตื
1: ออารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ร้านง่ายๆประจ่ายเงินได้ใช่ได้เม่นก็อุ้ย
0: ประจิตหาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยมาทีไปดูคอนเสิร์ตเพื่อนหึงห้องเพลงตัวห้องเพื่อนหึงถอดเชื้อถอดมันเป็นญาติโกโหติกาอย่างของถูไอ้คอนไอ้เสิร์ตเนี้ยบรรยายลูกเจือ

0: ายนี่บัลลานบัลลานชุดขมอมออกงอดูนายแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอบ่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: พ่อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อตะกะครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: ถ้าเขียนบ่ได้ฮื้อไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอรออนนี่เกิดปีอะไรยังครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนมาได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่นะผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: mở mang nít nằm nít nằm nít hãy cười bà chấp nhám ừ anh sao quá gì ครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มอกอี้ยังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลำเนาเดิมแล้วเนี่ย
0: โอ้ยบ่ไอ้ย้ำเนาลำเนาอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันยังได้ปลําเหลือมาผมจะเขียนเฮ
0: ้ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนี่ย
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะพี่ไกลบ้านได้ไปไ
0: อโอ้ถึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ตาไอแรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปุ้นนะบักเปิ่งข้องหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไอ

0: านจึงบอกว่าเมาชีวิตเฉียเวลาเมาธุระเฉียความฉ่ำขันเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโชว์เพลงนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แก่ฮักฉาบหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามช้อนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลุงน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแต่งก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแต่งลุง
0: ก็เอาถุงเขี้ยวเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปจริงจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจำงวดงับถนนมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชรันเว
0: ก้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนงับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนงับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ขี่แยกไฟแดง

0: ลุงเข้าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินอย่างน้ำเหลือเล่าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเล่านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพยานามัยชมบุญกินนักๆถึงวันทำให้จับแข็งแรงเล่ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากยันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหายลุงนี่เกี่ยวปัดชงปัดเช่นอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกเนาะตาหมูแจ้หมูตาหมาแจ้หมาตาจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: ไหว้ฉาทั้งตุ้นลุงเจ้าวันพวกนี้จะเกี่ยวเข้าไหนนานะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะเออ เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุด3711เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตือกมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอะ
0: บัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หันเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหรอกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอะเนอะ

0: ันเข้าแหลงแล้วจ้า
1: เอาโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก้าขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆเจ้าไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้า

0: ลงครับไหว้ฉาเนอะตุลุงผมจองไหว้ฉาตุลุงรับราชการตุลุง
1: เสียงไผ่มาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมโจมกันน่ะเออมีอย่างกะหืออ
0: ันขอตุลุงจ่วยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเจอไฟไหม้หลงเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแกกดังลูบๆพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำรู้ของอย่างอี้เจื้อแต่บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต่เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปลือไปลือง่ะนะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่วันใจยะทึดไฟไหม้หลงเข้าทึดๆเออม่วนแท้เนาะ

0: โอ้ป้านันมานั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มม่วงพี่นายจะเลี้ยงผีกัน
1: จะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตกโต
0: เออตกโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: โอ้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนางเต้าเท่าอ่ะมาเมาเลขหวยกับตกโตให้ลูกบ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ๊ะกูว่าจะไปเดือดฟังฟังฟังชุนหนึ่งหนึ่งชุนชุนสองสองชุนชุนสามสามชุนเจ้ามือกินเรียบโอ้โตๆบอกว่าเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลูกเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

กินข้าวแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮาบ่เหงาเหมือนเม็ดข้าวตั้งแท้เลยไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนฮะนี่เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะอันโตๆจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุปผาน้องชมมันนะแข็งล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกโตวอกตัวเนี้ยมายุดตัดอยู่คำผงดังบีนี่ลงแน่ตัวนี้มันขายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

จ้าไก่ลูกแนงห้องแม่นแม่นตำจ้าอันตัวข้างฝามันแบบแม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตรวจจอกก้นตูเนี่ยมันใจไปค้นหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะพอเจอขอห้องแม่นๆจะกำเนอะจะท้ายพอจะกำนะอืมตัวเอาแก้ของเถอะแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิตลิศจียังจอนบ้านได้ชักคนโอ้ตัววอกเนี่ยกว่าได้กว่าได้กว่าปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะหยับมันหลอกหนังพัดเท็ดเหรอกะมะก็หยักกินเงากู

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะแล้วประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้คิดดีเพื่อสังคมนะมาป้ากันนะวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็มีเรื่องราวนะหลากหลายมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องให้น่าติดตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมธรณีนะครับกรมทรัพยากรธรณีนี่ก็ได้เตือน8อำเภอจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่19ถึง21กันยานะครับรวมถึงทางสำนักงานนะปภ.จังหวัดลำปูงนะครับเปิ่นก็ได้เนาะมีอินโฟนะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะเฝ้าติดตามทั้งประเทศเลยในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับดิฉันโอมขอนั่งสักกำหนึ่งเนาะเก็บข้อมูลสักกำหนึ่งนะครับนะเพราะว่าตะกี้นี่ก็ไปทำข่าวนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่โรงเรียนป่าซางกำลังปิกมานะครับกำลังจะอัพข่าวเนาะกำลังตัดคลิปอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงแรกจะนี่นะครับที่เราป้ากันนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนนะครับเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี่ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางภาคใต้มีฝนหนักมากบางพื้นที่นะครับภาคเหนือของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยนะกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็หลังจากไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนาะก็มาติดตามในเรื่องของเรดาร์ละปูนกันดีกว่าครับเดี๋ยวสอบข้อมูลจากเรดาร์ละปูนดีกว่านะครับว่าตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณไหนของภาคเหนือตอนบนกันพ่อง18นาฬิกานะครับอัปเดตล่าสุดไปกันตีภาคเหนือตอนล่างกันก่อนนะครับภาคเหนือตอนล่างนี่ก็พบกลุ่มฝนนะครับฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักนะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเอาหลายพื้นที่เลยบอกว่าจะเป็นจังหวัดตากสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะกำแพงเพชรนครสวรรค์นี่ส่วนภาคเหนือตอนบนนะครับก็พบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักนะครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอดอยเต่าตี่จังหวัดลำปูนที่อำเภอลีนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับกรมทรัพยากรธรณีนะครับเตือน8อำเภอจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่19ถึง21กันยายนนี้ได้แก่อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอฮอดอำเภออมก๋อยนะอำเภอเวียงแหงอำเภอเสมิงและอำเภอแม่ริมนะครับเฝ้าระวังพื้นที่เสียงน้ำหลากดินถล่มนะครับ8อำเภอนี่ที่จังหวัดเชียงใหม่จอมทองแม่แจ่มแม่วางฮอดอมก๋อยเวียงแหงเสมิงแม่ริมนะครับอันนี้ก็อัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศการแจ้งเตือนจากทรัพยากรธรณีธรรมชาตินะครับสำรับนะครับเรื่องที่เฮาติดตามกันนะวันนี้เนาะในเรื่องของปะป๊านะครับก็หลายพื้นที่ในเมืองนี่นะครับก็มีการน้ำบ่อไหลเนาะผู้ฟังครับเรามาเดี๋ยวนี้ก็มีการแจ้งขยายระยะเวลาซ่อมถึงเวลา18นาฬิกานะครับที่ยุดมาตั้งแต่ตะคืนนี่นะเที่ยงคืนนี่นะครับทั้งการประปาโซนภูมิภาคนะสาขาละปูนก็อัปเดตตะกี้ว่าเปิดจ่ายน้ำเรียบร้อยแล้วขณะนี้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจ่ายน้ำในพื้นที่ระยะไกลเช่นอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตำบลบ้านกลางตำบลมะเขือแจ้น้ำอาจจะใช้เวลานะครับเต็มเส้นต่อนานกว่าพื้นที่อื่นนะครับแล้วก็ตำบลป่าซักตำบลสีบัวบานที่อยู่ฝั่งดอยตินะครับ
แล้วก็เปิดมาแจ้งเนาะในเรื่องของที่ขยายเวลาซ้อมถึง18นาฬิกานั่นนะเนื่องจากติดปัญหาและก็อุปสรรคหน้างานนะครับแล้วก็มีการยุดใจน้ำเนื่องจากต่อประปาแตกฉุกเฉินบริเวณประตูปลาตำบลในเมืองนะครับพื้นที่ตีกระทบก็ตามประกาศแจ้งที่หน้าเพจการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลับปูนะครับก็เริ่มนะน้ำไหลตั้งแต่เที่ยงคืน51นาทีนะครับโพสต์นี้ก็ได้รับคอมเมนต์ถล่มทลายนะครับก็เข้าไปดูตึงไลค์ตึงแชร์ตึงคอมเมนต์ที่หน้าเพจการประปาส่วนภูมิภาคนะครับสำหรับดิจิโอมก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านเนาะดำเนินการซ่อมเซตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างจ่ายน้ำนะพี่น้องประชาชนก็ใจเย็นๆนะครับคุณผู้ฟังพักฟังเพลงเย็นๆกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงนี้นะครับติดตามกันในเรื่องของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนอัปเดต18นาฬิกานะครับเรดาร์ละปูนก็ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณอำเภอแม่อายแม่สะเมิงแม่แจ่มฮอดดอยเต่าจังหวัดเชียงไฮ้ที่อำเภอเมืองเชียงรายนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่พบที่อำเภอปายจังหวัดละปูนี่พบที่อำเภอลีนะครับจังหวัดลำปางนี่อำเภอแม่พริกแล้วก็อำเภอเถินนะครับแล้วก็ยังมีสถานการณ์เฝ้าระวังนอกประกาศแจ้งมาจากสำนักงานปภ.จังหวัดละปูนนะครับก็มีการเตือนให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่19สาวกันยายนนี้นะครับเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณตีลาดเชิงเขานะครับแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเนาะนะครับประกอบกับความชื้นในดินนะครับอิ่มน้ำแล้วนะจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับพื้นที่เฝ้าระวังภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนละปูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรและจังหวัดตากนะครับอันนี้ก็ตังปภ.เพิ่นก็ได้ประกาศมาหน้าเพจนะครับแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน24ชั่วโมงจากฝนที่ตกสะสมตีสถานีโทรมาศข้อมูลล่าสุด19กันยา69นะครับจังหวัดละปูนนี่นะครับก็ต้องระวังตีอำเภอทุ่งหดตำบลตะเคียนปมนะอำเภอทุ่งหัวช้างตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพคุณผู้ฟังกับบดีลืมเนอร์บดีลืมรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับฝนที่ตกวันนี้ก็สวทละปูนก็วันค่ำเนาะนะครับถึงมืดถึงฝนโปรยลงมาบางจังหวัดก็ตกหนักนะครับวันนี้ก็ชุ่มช่ำไปด้วยสายฝนนะไปทำข่าวตีโรงเรียนป่าสางอำเภอป่าสางจังหวัดละปูนนะครับคุณผู้ฟังช่วงบ่ายวันนี้ครับ14นาฬิกานายประเสริฐจันทระรวงทองนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษานะครับพร้อมด้วยนายสุเทพเก่งสันเทียนะปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและก่อคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการซีโร่ Thailand Zero Drop Out นะครับณโรงเรียนป่าสางอำเภอป่าสางจังหวัดละปูนโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนครับดร.เอกวัตรล่อสุนิรันนักศึกษาธิการภาค15นายสุทินจันทระนะครับวรเชษฐ์ศึกษาธิการจังหวัดละปูนนะครับนางสุภัตราวรรณมะกอกนะครับวรรณมะกอกเนาะผู้อำนวยการโรงเรียนป่าสางนายอำเภอป่าสางหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเจ้าหน้าที่คณะครูนักเรียนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมให้การต้อนรับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับตอนตีรัฐมนตรีมาถึงเปิดกระลงรถเนาะก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับสภาพอาคารห้องเรียนที่จะปรับปรุงรวมถึงห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนป่าสางนะครับหลังจากนั้นก็เดินเข้าห้องประชุมนะครับแล้วก็เริ่มประชุมปุ๊บนะผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนก็ได้กล่าวนะครับคือกล่าวต้อนรับนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วก็ได้กล่าวว่าจังหวัดละปูนของเฮาเนาะก็ได้ให้ความสำคัญและครับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังนะครับผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาอปทสาธารณสุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อค้นหาติดตามและช่วยเหลือเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนติดหลุดออกมาจากระบบฮึกลับมาได้รับการศึกษาและพัฒนาเต็มศักยภาพตามแนวทาง4มาตรการหลักของรัฐบาลนะครับจากการดำเนินงานครับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out ของจังหวัดละปูนข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาจังหวัดละปูนนะครับก็มีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบทั้งหมด 1,508 คนโดยคณะทำงานนะครับทำภายใต้กลไกจังหวัดนอกก็สามารถสำรวจติดตามและเข้าถึงเด็กในความรับผิดชอบได้แล้วจำนวนกว่า 1,300 กว่าคนนะครับคิดเป็นร้อยละ 88.48 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นการช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติการศึกษานอกระบบและการฝึกทักษะอาชีพนะครับ
การสนับสนุนสวัสดิการสังคมตลอดจนการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันยังมีกลุ่มเป้าหมายแห่งจำนวน176คนที่ทางจังหวัดลำพูนจะเร่งระดมกำลังทุกภาคส่วนในการติดตามค้นหาเพื่อขึ้นเข้าสู่ระบบต่อไปนะครับซึ่งวันนี้รัฐมนตรีนะปุ่นก็ได้อู้ยาวเนาะนะครับแต่ก็สรุปกันมาสั้นๆนะครับคุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะมันก็ได้ยกตัวอย่างนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยความสำเร็จและการศึกษาบ่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแหมต่อไปแล้วนะครับมีตัวอย่างของคนที่เริ่มต้นจากความยากจนแต่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเดินทางได้รอบโลกและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้หมู่เฮาได้นะครับมากมายเลยทีเดียวอันนี้เป็นการยกตัวอย่างของฮารุนโซโลเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะครับเฮาก็ยังมีละออนหลายคนติดลุดออกจากระบบการศึกษาไปนะครับโดยข้อจำกัดที่ซับซ้อนบ่จะเป็นเรื่องของความยากจนปัญหาครอบครัวหรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพจิตนะครับการที่เฮาทุกภาคส่วนรวมมือกันพาน้องๆเหล่านี้กลับมาดูแลโดยบ่ทิ้งใครไว้ตั้งหลังถือว่าเป็นการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆและตรงนี้เองเป็นความน่าภูมิใจนะครับโครงการ Thailand Zero Dropout นี่ก็คือการติดตามเด็กนอกระบบเข้าสู่การศึกษาเนาะล่าสุดจากสถิติของภาคเหนือตอนบนนี่นะจังหวัดลำพูนสามารถติดตามน้องๆมาได้ถึง 1,352 คนนะจาก 1,000 กว่าคนนี่นะถือว่าสูงมากนะครับในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณนะครับก็มีการจัดสรรงบประมาณ5ล้านบาทเนาะให้ต่างโรงเรียนปาสางเรียบร้อยแล้วในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารนี่ครับทางโรงเรียนนะครับแล้วขณะนี้ก็กำลังดำเนินการเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับคือโรงเรียนปาสางนะครับทั้งนี้ในปี2570นะครับหรือแฮมบอร์กี้ปีทั้งหน้านี่กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดตัวระบบฐานข้อมูลส่วนกลางหรือว่า Big Data ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันผ่านระบบ APIซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการและการดูแลนักเรียนแม่นยำและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ดิจิโอมลงพื้นที่ไปทำข่าวตีโรงเรียนปาสางบ่ายวันนี้ครับมาถึงตะกี้นี่บ่เหมือนนะครับคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันแฮมสกรรมหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการละกันครับ

กลับมาป้าการช่วงท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเขาก็อูดถึงในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่โรงเรียนป่าสางบ่ายวันนี้ช่วงนี้มาฟังเพลงแล้วก็ข่าวเบาๆกันดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.จังหวัดลำพูนและก็เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญนะครับพี่น้องประชาชนมหาชนเลยนะร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการเหนือจินตนาการในงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพูนชัยเนรมิตแผ่นดินยานเมืองเก่าละปูนฮือตระการตาด้วยแสงสีเสียงและเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำนะครับเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและตำนานอันทรงคุณค่าฮือเจอจรัสเหนือกาลเวลานะครับก็จะมี12จุดการแสดงแสงสินมหาเสน่ห์แห่งนครหริพูนชัยจุดแรกนี่บริเวณสะพานท่าสิงห์นะครับแล้วก็จุดที่2นี่ประตูทานนางนวัดช้างรองจุดที่3นี่คูน้ำรอบเมืองก่อนถึงวัดมหาวันจุดที่4นะพระรอดสถาปัตย์จักสารจุดที่5คุ้มเจ้าจักคำนะครับขจรศักดิ์นะครับแล้วก็จุดที่6นี่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจุดที่7ล้านแบล็คทูเบสิกนะครับจุดที่8วัดใส่สันปายางหลวงนะครับจุดที่9นี่ก็วัดสันปายางหลวงเนาะจุดที่10จุดที่11นี่ก็วัดสันปายางหลวงจุดที่12นี่ทีวีเจดีวัดศรีบุญเรืองนะครับก็จะมีการแสดงนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายาวไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับเวลาจัดแสดงนี่ก็จะแสดงตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง4ทุ่ม5โมงแลงถึง4ทุ่มนะครับแต่พิเศษน้อยตรงจุดที่1 2 3 4นี่นะเปิ่นก็จะเปิดจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็ไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้ใครที่ชอบแสงสีเสียงตระการตานะครับในย่านเมืองเก่าละปูนี่ก็ไปแอวกันได้เนาะไปเยี่ยมชมกันได้ไปถ่ายรูปไปตักมุดกันก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงกันเยอะๆส่งก็เป็นวันเสาร์วันหยุดนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาป้ากันใหม่เวลาเดิม 18:00 น. ถึง 19:00 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่ Net Zero เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงงานโซล่ารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
5: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20%ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
4: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR ได้เตรียมความพร้อม

0: นะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสานนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
1: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสนธรรมมารายงาน
2: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
3: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
2: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลเริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีหน้า
4: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.มาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็ว

0: ฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
2: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทธโภคกรเข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมธิการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
3: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่2ครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5 กิโลเศษๆนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112 ล้านบาท
2: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1 ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60 นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกรามและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณิชอัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว 5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราช

0: การและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเชอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊กแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยาพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติ ขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52-61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46-111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2-0เซต12-8และ12-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2-0เซตด้วยคะแนน12-3และ12-11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซากาย1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปปริญญาพัฒน์มูลดงกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไปสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground S 3ย่านมิดทาวน์ Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเตนชิตพล ลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Gameอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่าน Giant LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผ่านิชคาดนาครายงาน
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
6: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: อ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่สำคัญก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจสาระจากวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วเราจะเข้าใจถึงความเชื่อรวมทั้งงานศิลปกรรมที่อยู่ในศาสนสถานของจีนได้อย่างชัดเจนทีเดียวล่ะนะครับวรรณกรรมเรื่องที่ว่านั้นชื่อว่าห้องศิลป์ซึ่งถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่ท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านอยากจะฟังสาระเต็มๆเพราะว่ามักจะได้ยินการอ้างอยู่เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฟังรายละเอียดกันดังนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะทราบถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวที่มักจะปรากฏในเทศกาลของคนจีนกันว่าแต่ละรูปแต่ละอันนั้นมาจากเรื่องและเล่ากันอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็คงจะต้องบอกว่าอีกประมาณสัก20กว่าตอนนะครับห้องศิลป์ก็จะจบแล้วถ้าหากผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังสาระอะไรต่อเนื่องซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวรรณกรรมยาวๆอย่างห้องศิลป์ก็ได้นะครับอย่าเป็นเรื่องจิปาถะอะไรก็ได้บอกกล่าวกันมาได้เลยถ้าหากว่าสามารถที่จะนำสาระที่น่าสนใจมาคุยได้จะจัดการทันทีเลยทีเดียวตามเรียกว่าความนิยมส่วนใหญ่ของท่านผู้ฟังการที่จะได้บอกกล่าวแนะนำรายการกันนะมี2ช่องทางที่เราจะได้พูดได้คุยช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมล address อยู่ที่ bjwatthana นะ bj ก็นามสกุลบุญจับตัดย่อไปเป็น2อักษรนี่แหละนะครับพิมพ์ bboyเจเจแปนติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้แนะนำรายการได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นฮูเสงที่เป็นขุนนางนายด่านได้เห็นฉือขุนคุมทหารออกมาพบกับกุยโขงแล้วก็บอกตัวเองเนี่ยเป็นข้าของพระเจ้าติวอ๋องไม่คิดถึงคุณเจ้ามาทำองค์อาจมันไม่ควรจะอย่างนั้นนะขุยโขงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับฉือขุนรบกันได้พักหนึ่งไม่แพ้ไม่ชนะกันกุยโขงก็เลยอ่านมนต์มนต์ของกุยโขงเนี่ยทำให้เกิดควันไปถูกตัวของฉือขุนทำให้มืดมัวไปเลยแล้วก็เอาเงาฟันฉือขุนตายรวมทั้งตัดศีรษะเอาไปให้กับอังกิมด้วยฮูเสงพอเห็นอย่างนั้นก็เลยให้ฮูฮุนเถงออกไปอีกนะครับแล้วอังกิมก็เลยให้โซหับตงเข้ามารบรบกันสักพักหนึ่งนะโซหับตงก็เอาทวนแทงถูกฮูฮุนเถงตกม้าตายแล้วก็ถูกตัดศีรษะเอาไปคนหนึ่งฮูฮุนเสงรู้ว่าฮูฮุนเถงตายก็เลยปรึกษาฮูหลุยซึ่งเป็นผู้น้องบอกว่าทหารทั้งสองก็ตายไปแล้วแล้วเราจะสู้สืบไปเห็นจะไม่ได้ดูภาพแล้วจำจะต้องไปเข้ากับทางฝ่ายของอังกิมเนี่ยน่าจะดีกว่าน้องชายก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นจุบเลี้ยงเรามีพระคุณยิ่งนักจะทำดังนั้นเนี่ยมันไม่ชอบนะ เราจะสู้ตายเอาชีวิตแทนพระคุณมันถึงจะสมควรเป็นทหารการแค่เพียงนี้จะออกไปรบเอาชัยชนะให้จงได้พอถูกทักท้วงขึ้นมาฮูเสงก็เลยนิ่งอยู่ครั้นรุ่งขึ้นฮูหลุยก็ขึ้นมาพาทหารออกไปอังกิมให้หลำจงกวดเข้ารบรบกันได้สัก40เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันม้าต่อม้าก็เข้าใกล้กันฮูหลุยก็เอาเงาฟันหลำจงกวดหลำจงกวดหลบทันแล้วก็เข้ากระโจมจับฮูหลุยได้แล้วก็มัดเอาไปให้กับอังกิมอังกิมสั่งให้ฮูหลุยหมอบลงแต่ฮูหลุยไม่ยอมหมอบแล้วก็บอกว่าเองนะเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณคนที่รักที่ชั่วก็ว่าดีไอ้ใจสุนัขกูจะกินเนื้อของเองให้จงได้พออังกิมได้ฟังดังนั้นก็โกรธสั่งให้ทหารเอาฮูหลุยได้ไปฆ่าเสียแล้วอังกิมกับหลังจงกวดมีความสบายด้วยเหตุที่ว่าคราวนี้มีชัยชนะดินสุราออกสู่กันกินพอคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าฮูหลุยที่ตายนั่นนะกลับเป็นขึ้นมาอีกแล้วอังกิมพอได้ฟังก็ยิ่งโกรธขึ้นมาว่าไอ้นี่เอาความเท็จมาพูดเปล่าๆแล้วก็สั่งให้ทหารเอาตัวไปฆ่าเสียผู้นั้นก็เลยร้องบอกว่าข้าพเจ้าบอกตามจริงจะให้ฆ่าข้าพเจ้าเปล่าๆล้ำจงกวดพอได้ยินนั้นก็ห้ามทหารว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเอาไปฆ่าเราจะออกไปดูก่อนแล้วก็ขึ้นม้าถืออาวุธออกไปนอกค่ายปรากฏว่าเห็นฮูหลุยมาจริงก็เลยบอกว่าไอ้ปีศาจจะสู้กับกูหรือยังไงเนี่ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบกับฮูหลุยได้30เพลงจับตัวฮูหลุยได้แล้วก็เอาไปให้อังกิมทหารทั้งปวงเห็นประหลาดก็ชวนกันมาดูแล้วอึ้งบอกว่าเขาฆ่ากันเสร็จแล้วยังกลับเป็นขึ้นมาได้อีกนะเนี่ยอย่างนี้ไฟลงเกียรติกงจูที่ถามบอกว่าเหตุประการใดจึงชวนกันมาดูดังนี้อังกิมก็เล่าให้ฟังหลวงเจ็ดกงจูจึงบอกว่าวิชาแต่เพียงเท่านี้จะยากอะไรว่าแล้วก็ลุกไปแหวกผมฮูหลุยออกเอาเข็มกายสิทธิ์แทงลงที่ศีรษะแล้วก็ให้ฐานเอาไปฆ่าฮูเสงผู้พี่รู้ว่าน้องตายก็คิดสงสารบอกว่าเราได้ห้ามแล้วไม่ฟังแล้วก็เขียนหนังสือให้คนเอาไปให้กับอังกิมฉบับหนึ่งเป็นใจความบอกว่าเราจะขอเข้าด้วยอังกิมเห็นหนังสือแล้วก็มีความยินดีก็เลยให้ผู้ถือหนังสือนั้นกลับไปบอกนายด่านบอกว่าถ้ายอมแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเข้าไปหาผู้ถือหนังสือก็กลับไปบอกนายครั้นรุ่งเช้าฮูเสงก็จารึกธงว่าแซ่จิวบูอ๋องให้เอาขึ้นปักไว้แล้วก็จัดแจงเงินทองบรรดาสิ่งของที่มีเอาไว้คอยแล้วก็แต่งโต๊ะไว้คอยรับไปอันมากพอแลเห็นนางหนึ่งใส่เสื้อแดงหมวกทองเห็นแล้วแหมงามประหลาดนางเดินเข้ามาก็ถามบอกว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนล่ะนางนั้นก็บอกว่าเราชื่อโฮเหลงเสียงโปมาแต่เขากิวเบ่งสันเราเป็นครูฮูหลุยรู้ว่าอังกิมได้ฆ่าฮูหลุยน้องท่านท่านจะยอมเข้าด้วยเขาจึงมาช่วยฮูเสงรู้ก็ดีใจกับคำนับแล้วก็บอกว่าทหารข้าพเจ้าที่มีฝีมือก็ตายเสียหมดหลายคนแล้วยังอยู่ก็น้อยตัวเห็นจะสู้เขาไม่ได้จะพากันตายเสียเปล่าจึงยอมเข้าด้วยนางโฮเหลงเสียงโบก็เลยถามบอกว่าทหารยังมีอยู่เท่าไหร่ล่ะฮูเสงก็บอกว่าทหารนั้นมีอยู่20,000นางโฮเหลงเสียงโบก็บอกว่าขอมาสัก3,000เถอะเราจะสั่งสอนวิชาให้สัก3วันแล้วเราจะคุมทหารออกไปรบให้ท่านดูอย่าได้วิตกเลยฮูเสงพอได้ฟังก็มีความยินดีจัดทหารให้ตามที่นางขอแล้วก็สั่งให้ยกธงลงมาจารึกเสียใหม่ว่าติวอ๋องแล้วก็เอาธงที่เปลี่ยนใหม่นี้ขึ้นไปปักเอาไว้แล้วก็เขียนหนังสือไปปิดเอาไว้ที่ประตูค่ายว่าเราไม่ยอมเข้าด้วยอีก3วันจึงจะออกไปรบแหมท่านผู้ฟังถ้าฟังเห็นแล้วแหมมีการเหมือนกับปักป้ายโฆษณาขายของ นะวันนี้ปิดวันนี้เปิดเลยทีเดียวนะคราวนี้พอวันรุ่งขึ้นอังกิมก็เลยให้โฮจองต๋องเข้าไปถึงประตูค่ายเห็นอักษรที่ธงแล้วก็เห็นตัวหนังสือที่ปิดประตูก็แจ้งว่าฮูเสียงนั้นคิดกลับเปลี่ยนใจไปแล้วก็เลยกลับมาบอกความแก่อังกิมแน่นอนครับอังกิมพอรู้ว่ามีการกลับกลอกอย่างนี้ก็โกรธก็เลยสั่งให้ทหารได้จัดแยงกันเอาไว้ครั้นถึงกำหนด3วันโฮเหลงเสียงโบก็จัดทหาร 3,000 จำนานการให้ฮูเสียงนำกองหน้าพากันยกออกไปถึงหน้าค่ายของอังกิมอังกิมเห็นก็คุมทหารออกมารบกับฮูเสียงรบกันได้สัก30เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันโฮเหลงเสียงโบก็เลยถอดหมวกออกเอาของวิเศษซึ่งห่อไว้ในผ้าเหลืองบนศีรษะแล้วก็เอาปลายกระบี่นั้นแหวะผ้าเอาของวิเศษนั้นปรากฏว่าก็บันดาลรัศมีช่วงไปเป็นวงล้อมพวกอังกิมเอาไว้แล้วก็อังกิมพวกทหารเหล่านั้นก็บังเกิดเรียกว่าความมืดมนไปทหารชาวด่านแลเห็นพวกอังกิมแต่ตรงกันข้ามพวกทหารอังกิมนั้นหาแลเห็นพวกชาวด่านไม่แล้วโฮเหลงเสียงโบก็ขับม้าเข้ามาถึงตัวอังกิมเอากระบี่ตีเอาอังกิมนั้นได้รับความเจ็บปวดเหลือที่จะทนตกใจร้องกระโดดออกจากหลังม้าแล้วก็วิ่งหนีไปทหารชาวด่านก็ฆ่าพวกอังกิมตายเป็นหมื่นไปเลยนะครับโฮเหลงเสียงโบก็พาทหาร 3,000 ซึ่งสอนความรู้เอาไว้นั้นสำแดงฤทธิ์ทำเป็นสีแสงไฟได้ทุกคนไปที่ค่ายอังกิมไล่ฆ่าฟันทหารแตกกระจัดกระจายไปสิ้นทั้งฝ่ายนางลงเกียรติกงจูอยู่ที่นอกค่ายรู้ว่าอังกิมผู้ผัวนั้นแตกหนีไปเห็นนางโฮเหลงเสียงโบพาทหารไล่รุกมาถึงที่อยู่ก็มีความแค้นขับม้าเข้ามารุกกับนางโฮเหลงเสียงโบเรียกว่าคราวนี้เป็นขุนดาบผู้หญิงต่อขุนดาบผู้หญิงหรือว่านายทัพผู้หญิงเจอกันนะครับนางโฮเหลงเสียงโบก็เอากระบี่นั้นฟันนางลงเกียรติกงจูแต่ยังไม่ทันตายขับม้าควบหนีไปข้างทิศตะวันตกฮูเสงเห็นพวกอังกิมแพ้ทหารล้มตายไปอันมากก็มีความยินดีก็เลยเชิญนางโฮเหลงเสียงโบนกับทหารกลับมาที่อยู่มามองทางฝั่งของนางลงเกียรติกงจูบ้างนางหนีไปทางได้110เซนพอได้พบอังกิมผู้เป็นผัวก็ลงจากม้าบอกความแล้วก็ให้ดูแผลที่นางโฮเหลงเสียงโบเอากระบี่ฟันนางอังกิมเห็นภรรยาต้องอาวุธก็มีความสงสารนักเอายาใส่ให้แล้วก็พากันหยุดอยู่ที่นั่นเขียนหนังสือให้ทหารพาไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่เกียงจูแย่พอรู้หนังสือก็ตกใจจึงบอกว่าการทั้งนี้จำจะไปถึงจะได้ก็เลยสั่งให้ลิเจ้งคุมทหารอยู่รักษาค่ายให้โลเฉียเป็นปีกขวาหุยฮอเป็นปีกซ้ายจัดทหาร 3,000 พร้อมแล้วเกียงจูใหญ่ก็ขี่ม้ารีบยกไปครั้นมาถึงไปเห็นอังกิมก็เลยหยุดทหารอยู่ทั้งฝ่ายอังกิมตอนนี้หนีซ่อนอยู่ในป่าเห็นเกียงจูใหญ่ยกมาก็ดีใจก็พาภรรยาออกมาแล้วก็คุกเข่าลงคำนับเกียงจูใหญ่เห็นดังนั้นก็บอกว่าท่านเป็นทหารมีฝีมือเคยทำศึกสงครามชนะมามากแล้วคราวนี้เหตุใดจึงเป็นอย่างนี้ล่ะอังกิมก็คำนับแล้วก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึงด่านกาบองขวนได้รบกันฆ่าชาวด่านตายไปเป็นอันมากฮูเสงนั้นยอมเข้าด้วยครั้นอยู่มาเนี่ยมีนางหนึ่งพาทหารออกมาช่วยแล้วก็แผลงฤทธิ์มืดมัวจะแลไปข้างไหนก็ไม่เห็นแล้วยังมาตีเอาข้าพเจ้าเจ็บปวดสาหัสดังจะขาดใจตายพวกทหารเขานั้นมีฤทธิ์ทำเป็นไฟได้ไล่ฆ่าฟันทหารเราตายหนีไปอันมากข้าพเจ้าเห็นเหลือสติปัญญาที่จะต่อสู้ก็เลยหนีโทษข้าพเจ้าผิดนักตามแต่จะโปรดเกียงจูใหญ่พอได้ฟังคำสารภาพอย่างนี้ก็บอกว่าซึ่งความผิดของท่านทั้งนี้เราจะยกโทษเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าแล้วก็เรียกขึ้นมานั่งเพื่อที่จะปรึกษาว่าราชการกันต่อไป กลับไปฝ่ายโฮเหลิงเสียงโบ้บ้างนะครับโฮเหลิงเสียงโบ้รู้ข่าวว่าเกียงจูแยยกมาก็ขึ้นม้าพาทหาร 3,000 ไปที่ทัพของเกียงจูแยเกียงจูแยเห็นโฮเหลิงเสียงโบ้ก็รู้จักครับก็เลยพาทหารออกมาแล้วก็บอกว่าท่านกับเราก็เรียนรู้ครูเดียวกันบัดนี้ไม่รู้หรือว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นกระทำผิดขุนนางราษฎรได้ความยากแค้นล้มตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องซึ่งทรงสัจธรรมให้เรามาปราบปรามผู้กระทำผิดเหตุใดท่านจึงมาเข้าด้วยหูเสงฆ่าทหารเราตายไปอันมากอย่างนี้ล่ะท่านเห็นว่าพระเจ้าติวอ๋องทำชอบแล้วหรือยังไงโฮเหลิงเสียงโบ้พอได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะจึงบอกว่าท่านน่ะเป็นคนโลภรักยศเห็นแก่ลาภหาสัตว์สื่อไม่ถือตัวว่าเป็นอาจารย์มีความรู้แล้วกลับมาว่าเราซะอีกแล้วว่าแล้วก็ขับม้าลุกใกล้เกียงจูแยเข้าไปทั้งฝ่ายโลเฉียหุยหอก็เข้าช่วยเกียงจูแยโฮเหลิงเสียงโบ้เห็นว่าจะสู้ด้วยฝีมือก็เหลือกำลังนั่นแหละแล้วก็ทำถอยไปแล้วก็แก้เอาของวิเศษที่ศีรษะออกรัศมีของวิเศษนั้นก็เป็นแสงไปไกล15วานะก็คือแสงออกไป30เมตรทีเดียวแสงนั้นไปถูกเอาเกียงจูแยและทหารทำให้ทุกอย่างมืดมัวไปไม่เห็นข้าศึกโฮเหลิงเซียงโบก็ได้ทีขับม้าเข้าไปแล้วก็เอากระบี่ฟันถูกเกียงจูแยขณะนั้นเกียงจูแยหาได้ใส่เสื้อเกราะไม่พอถูกกระบี่เข้าเลือดก็ไหลโซมตัวเจ็บปวดเหลือที่จะทนก็ขับม้าหนีทหารของโฮเหลิงเสียงโบกก็ฆ่าทหารของเกียงจูแย่ทันนัดตัวแล้วก็ตายไปอันว่าแล้วโฮเหลิงเสียงโบกก็พากันไล่ติดตามเกียงจูแย่ไปทันที่ช่องแคบเอาค้อนเหล็กตีถูกที่ต้นคอของเกียงจูแย่ทำให้เกียงจูแย่ตกม้าลงไปแล้วก็สิ้นใจตายโฮเหลิงเสียงโบกลงจากม้าแล้วก็ไปตัดศีรษะของเกียงจูแย่พอเห็นกงเสียงจู้เดินทำเพลงมาก็รู้จักจึงร้องห้ามบอกว่าอย่าเข้ามาที่นี่เราจะตัดศีรษะของเกียงจูแย่กงเสียงจู้ก็บอกว่างดก่อนอาจารย์ใช้เรามาคอยอยู่โฮเหลิงเสียงโบ้ก็โกรธเอากระบี่ฟันกงเสียงจู้กงเสียงจู้หลบได้ก็แล้วกระบี่ฟันโฮเหลิงเสียงโบ้คราวนี้ไปถูกหมวกทำให้ของวิเศษที่บนศีรษะนั้นก็กระเด็นลงมาแต่หามีฤทธิ์เหมือนแต่ก่อนไม่ด้วยเหตุที่ว่าแพ้ฤทธิ์เสื้อของกงเสียงจูที่ใส่มาโฮเหลิงเสียงบัวคิดขัดใจบอกว่าเหตุใดคนนี้จึงมาสู้ของวิเศษเราได้คิดแล้วก็รำกระบี่เข้าไปไล่ฟันกงเสียงจูกงเสียงจูก็โกรธก็เอาตราทองที่มีฤทธิ์มากเนี่ยทุบเอาศีรษะของโฮเหลิงเสียงโบ้แตกกระจายไปเลยแน่นอนครับตายครับพอตายแล้ววิญญาณนั้นก็ไปอยู่ห้องศีลใต้แปลว่าที่ประชุมของดวงจิตที่ถูกสาปมานะครับแล้วกงเสียงจู้ก็เก็บเอาของวิเศษของนางโฮเหลิงเสียงโบ้แล้วก็เอายาในน้ำเต้ากรอกปากของเกียงจูแยเกียงจูแยต้องบอกว่ายิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตอีกครับพอได้รับยาในน้ำเต้านั้นก็กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาลืมตาแลเห็นกงเสียงจู้แล้วก็คำนับบอกว่าโอ้เป็นบุญจริงๆที่ได้พบท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าครั้งนี้บุญคุณนั้นหาที่สุดไม่ได้กงเสียงจู้ก็เลยบอกว่าอาจารย์เรารู้ว่าเคราะห์ท่านร้ายนักก็เลยให้เรามาช่วยอยู่ช้านานเกียงจูแยพอรู้ก็คำนับกงสิงจุกงสิงจุก็ลากลับไปที่เฮกอิวเก๋งถ้าแปลเฮกอิวเก๋งก็แปลว่าเก๋งแก้วนั่นแหละนะครับเกียงจูแยก็มาที่ค่ายกลับมาถึงกลางทางก็บังเกิดพายุต้นไม้ใหญ่น้อยหักเอ็นไปแล้วก็แลเห็นซินกงป้าขี่เสือเดินมาเกียงจูแยจะหลีกหนีก็ไม่ทันจึงจำเป็นต้องทักว่าท่านจะไปไหนหรอสิงกงป้าหัวเราะแล้วก็บอกว่าท่านอย่าหนีเราเลยเราตั้งใจจะมาคอยแก้แค้นเมื่อท่านคบกับลำเก็กเสียงอ๋องท่านไม่แลดูหน้าเราเรียกท่านก็ทำเมินเสีย แล้วก็ยุให้ลำเก็กเสียงอ๋องว่าหยาบช้าทั้งให้นกมาจิกศีรษะของเราอีกท่านคงจำได้เราเนี่ยมีความแค้นนักวันนี้ไม่ปล่อยตัวท่านไปแล้วจะให้ตายอยู่ที่นี่แหละว่าแล้วก็เงื้อกระบี่ขึ้นจะฟันเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เอากระบี่รับเอาไว้แล้วก็บอกว่าท่านกับเราเรียนวิชามาด้วยกันถึง40ปีว่ากันไปแล้วก็เหมือนพี่กับน้องแหละเราจะได้ยุยงลำเก็กเสียงอ๋องทำแก่ท่านที่ว่าดังนั้นหาทำอย่างนั้นไม่เราช่วยป้องกันไว้อีกท่านยังไม่เห็นบุญคุณของเรากลับมาว่ากล่าวดังนี้สิงกงป้าก็เลยบอกว่าเองเป็นคนไม่ดีด้วยกันทั้งสองคนนั่นแหละอย่าพักพูดให้แก่ตัวเลยเก่งจูใหญ่ก็เลยตอบว่าซึ่งเราจะกลัวท่านนั้นหาไม่แต่เรานั้นกลัวความนินทาว่าเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันจะมาฆ่ากันเองอย่างนี้มากกว่าว่าแล้วก็เอากระบี่ฟันซินกงป้าเป็นทีหนึ่งแล้วก็หนีไปทิศตะวันออกซินกงป้าก็เลยขับเสือไล่ตามไปครั้นใกล้ก็เอาแก้วอันมีฤทธิ์ซึ่งเกิดแต่ต้นแผ่นดินทิ้งถูกหลังของเกียงจูแย่คราวนี้เจ็บอีกแล้วครับเกียงจูแย่ก็ถึงขนาดที่ว่าเจ็บสาหัสทุดนั่งเลยทีเดียวทางฝ่ายฮู่ลิวสุนโตหยินยืนอยู่หน้าถ้ำหุยเล็งต๋องเขาเหียบเล็งสันและเห็นซินกงป้าก็ร้องเรียกซินกงป้าแกล้งทำเมินเรียกว่าหูทวนลมไม่ได้ยินไปอย่างนั้นฮู่ลิวสุนโตหยินก็เลยซ้ำเรียกอีกบอกว่าอาจารย์ให้เรามาคอยอยู่ซินกงป้าเหลียวไปเห็นอ้อรู้จักกันว่าฮู่ลิวสุนโตหยินคนนี้มีฤทธิ์นักจะอยู่สู้รบไม่ได้แน่ๆก็เลยหนีไปฮู่ลิวสุนโตหยินก็เลยหัวเราะร้องบอกว่าอย่าหนีเราเลยว่าแล้วก็เอาเชือกที่ลงยันโยนไปมัดซินกงป้าแล้วก็สั่งให้อึ้งกิมเล็กสู้คุมตัวไว้จะเอาให้อาจารย์ทำโทษที่เขากิเลนแล้วก็พยุงเกียงจูใหญ่ให้ลุกขึ้นนั่งเหนือแผ่นศิลาพร้อมทั้งให้ยากินเกียงจูใหญ่กินยาเข้าไปแล้วก็มีความสบายคุกเข่าลงคำนับบอกว่าโอ้ยท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ลากลับมาที่ค่ายฮู่ลิวสุนโตหยิงก็พาตัวของซินกงป้ามาคันถึงหยกหูกงที่อาจารย์ง่วนทีเสียนจุดอยู่พอได้เห็นรูปธงปักหน้าเก๋งสองคันเขาก็ถางตามทูบเอาไว้คู่หนึ่งนะสัญลักษณ์อย่างนี้รู้เลยว่าอาจารย์อยู่ก็เลยเข้าไปคุกเข่าลงกราบคำนับง่วนสีเทียนจุนแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านใดข้าพเจ้าไปจับตัวซินกงป้านั้นข้าพเจ้าได้จับตัวมาแล้วอาจารย์งวนสีเทียนจุนก็เลยให้หาตัวซินกงป้ามาถามบอกว่าเหตุไรตัวจึงไปทำร้ายเกียงจูแย่ซึ่งอาสาพระเจ้าบูอ๋องมาปราบผู้ผิดเพื่อที่จะให้แผ่นดินเป็นสุขนี่หากว่ารู้ให้ไปช่วยทันเกียงจูแย่จึงรอดถ้าเกียงจูแย่ตายราชการพระเจ้าบูอ๋องก็จะเสียคนทั้งพวงก็จะได้ความเดือดร้อนชอบแล้วหรือยังไงสินกงป้าพอได้ฟังตกใจกลัวก้มหน้านิ่งอยู่เรียกกันว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรล่ะนะครับจะเกิดอะไรต่อล่ะคงต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนะบุญจับคงต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

0: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการระบายน้ำการป้องกันน้ำเค็มและการกักเก็บน้ำจืดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด One Grid 1พลังเพื่อเป้าหมายเดียวกันสำหรับประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองเป็นอาคารชลประทานสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำจำนวน5ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีบทบาททั้งในการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดตั้งศูนย์อำนวยการและจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
2: นายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วและเร่งจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปรสสุคนจอมพลสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอจอมทองและดอยหล่อสั่งเปิดประตูระบายน้ำลดระดับแม่น้ำปิงพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเรือท้องแบนอพยพประชาชนหลังสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 12และ13บ้านท่าเสาได้รับผลกระทบกว่า25หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แม้ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข้ามาในงานแล้วเห็นแว็บแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แว็บออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นนะคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่ออกสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือพี่ก็เรียกพี่คะพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก้องจนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามเรื่องเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

บรรดาลูกสาวแห่งชาติทุกคนเลยมีความสามารถแล้วก็ชีวิตนั้นไม่ธรรมดามีทั้งความพยายามความมุ่งมั่นความอุตสาหะภาคเพียรถึงแม้จะมีลมใต้ปีกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แต่เหนืออื่นใดก็คือความบากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นลูกสาวแห่งชาติอย่างลิซ่านะฮะหรือเนเน่ที่กำลังลุ้นกันว่าเพลงอะไรจะเป็นเพลงที่จะใช้ในการประกวดรอบชิงหลายคนบอกคาดเดาไปถึงเมตาลิก้ากันเลยหรือว่าลูกสาวแห่งชาติจากทั้งธิดาลูกทุ่งท่านนี้ที่ได้ไปเจอกันเมื่อวันแถลงข่าวแคมป์ไฟดนตรี16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำแล้วก็มีศิลปินดาวล้อมเดือนไปแล้วก็มีระดับศิลปินแห่งชาติระดับศิลปินรุ่นใหญ่ๆมานะฮะมาให้ความเอ็นดูเมตตาแล้วก็บอกว่าจะแต่งเพลงให้อย่างเช่นพี่แอดคาราบาวแล้วก็มีทางอาจารย์ไข่มาริโฮน่าด้วยที่เชิญมาเป็นแขกรับเชิญในการจัดแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าครั้งที่16นะฮะ16ปีในวันที่5ธันวาคมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ตำนานในบทนี้ก็ผมได้มีส่วนหนึ่งในตำนานนี้ด้วยกับหน้าที่พิธีกรและพิสันมโนพุทธานด้วยก็คงจะได้ไปเจอกันที่นั่นนะครับเขายังมีอีกหลายๆคนหลายๆท่านที่ถือว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติหรือลูกสาวรุ่นใหญ่อย่างนักวอลเลย์บอลที่ตอนนี้ก็ไปกำศึกกันที่เอเชียนเกมนะฮะก็นี่ก็เป็นลูกสาวแห่งชาติเป็นรุ่นพี่แห่งชาตินะฮะก็ปีนี้เป็นปีทองของผู้หญิงจริงๆนะครับแล้วก็ต้องดูว่าพอหลังจากที่กลับมาจากแถลงข่าวผมก็เลยมานั่งดูประวัติของต้นข้าวสุปริยาก็เลยได้เห็นถึงความมีหน้าว่าทำไมถึงเป็นที่รักแล้วก็แฟนคลับเขาเหนียวแน่นแล้วก็มีความเป็นเมตตาเป็นอะไรเขาดูแลกันดีมากนะครับแล้วก็คือเนี่ยแหละคือคนที่เป็นมิตรกันจริงๆถ้าเป็นคนที่เป็น FC จริงๆเนี่ยเขาจะแบบเหมือนว่าคอนทนุถนอมคอยดูแลกันอะไรต่างๆที่จะช่วยกันแหละเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทำให้ดูแล้วศิลปินที่เขารักเนี่ยได้เดินไปอย่างมีความสุขนะฮะนอกจากมอบเสียงเพลงถึงแม้จะบรรยากาศตรงนั้นจะอบอ้าวเพราะฝนมันกำลังจะตกแล้วมันอบอ้าวที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำตรงที่ตรงแถลงข่าวแล้วก็ย่านีก็เอาทิชชู่มาเช็ดเหงื่อนะฮะพัดลมแบบเล็กๆมาเป่าให้แฟนคลับก็เอานู่นเอานี่อะไรมาช่วยผมดูแล้วโอ้น่ารักนะฮะน่ารักนี่คือแฟนคลับที่งดงามกันนะครับก็คงจะคล้ายๆเพื่อชีวิตแต่เพื่อชีวิตเราจะแบบดูแบบห่างๆนะฮะเราไม่ได้ไปแบบใกล้ชิดแล้วก็ดูแลกันอย่างแบบเหมือนเป็นลูกสาวแห่งชาติจริงๆนะฮะก็พอมาดูประวัติแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะฮะก็บอกกว่าจะก้าวขึ้นมาได้ถึงปัจจุบันนี้ที่ซื้อบ้านหลังเป็นร้านให้กับคุณย่าอยู่เนี่ยก็บอกว่าต้องเป็นก่อนประกวดเนี่ยเป็นนักเรียนคือตอนเป็นนักเรียนตอนนี้ก็เป็นนักเรียนอยู่แต่ว่าตอนก่อนประกวดเนี่ยแบกลำโพงไปร้องเพลงตามตลาดเป็นนักร้องนักเรียนที่จับใหม่เพื่อความสุขของครอบครัวนะฮะโอ้โหแบบคือชีวิตยากลำบากแล้วก็มุ่งมั่นที่จะให้ตนเองได้ผ่านพ้นความยากลำบากแล้วก็ไม่ใช่ตนเองแล้วก็เป็นการให้กับครอบครัวให้กับคนที่มีพระคุณอย่างเช่นคุณย่านะฮะตอบแทนบุญคุณก็นี่แหละคือความเจริญของคนที่เป็นเด็กที่กำลังอยู่แล้วก็เป็นศิลปินในอนาคตที่คิดว่าตอนนี้แหละครับก็ไม่ใช่อนาคตตอนนี้ด้วยแล้วก็อนาคตต่อไปก็คงจะต้องถือว่ายิ่งใหญ่มากกว่านี้แหละนะฮะตอนนี้ก็โด่งดังมากอยู่แล้วก็เลือกบทเพลงที่เป็นเพลงที่อาจารย์ไข่แล้วก็ต้นข้าวสุริยาที่ร้องคู่กันแล้วต้นข้าวก็แอบนะฮะแอบขิงกับพี่แอดบอก3ล้านวิวนะคะนะครับพี่แอดนะและพี่แอดเลยนะพี่แอดบอกอยู่เป็นเพราะว่าเขาเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเหนื่อยจากสาวเหมือนกันแล้วก็เหนื่อยจากหนุ่มสุพรรณนะจากพี่แอด
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีครับผมวิญญาณลุงสมัยในคืนวันเสาร์วันที่19กันยายนครบ60วันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับของผมเหมือนกันนะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆที่อวยพรกันมาตั้งแต่เช้ามายังไม่ขาดสายเลยทั้งในเฟซแล้วก็ในไลน์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อุตส่าห์เดินทางจากอยุธยามาคลาดกับผมนิดเดียวพอดีผมอยู่เวรทั้งวันในวันเกิดก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องทำงานถึงจะเกษียณในอาทิตย์หน้าแล้วก็ยังทำงานจนถึงวันสุดท้ายนะครับก็ตัวนี้ก็ทั้งถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงสัตว์ธรรมวานนะครับแล้วก็อ่านข่าวทั้งวันตั้งแต่เช้าแล้วก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่อ่านข่าวตลอดทั้งอาทิตย์เพราะว่าจะทำหน้าที่จนถึงที่สุดก็คือในวันช่วงก่อนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ลาพักผ่อนที่เหลืออยู่อาทิตย์หนึ่งแต่ก็ทำงานจนกระทั่งอ่านข่าวจนวันสุดท้ายแล้วเป็นผู้ประกาศนะผู้ประกาศได้รายงานข่าวคนสุดท้ายด้วยเพราะว่าตำแหน่งนี้เขาจะยุบไปหมดแล้วตามโครงสร้างของระบบราชการใหม่แล้วก็ผมก็คงจะได้ฝากไว้เป็นความทรงจำในเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องการอ่านข่าวของวิทยุแห่งประเทศไทยวิทยุแห่งชาติที่ได้เดินทางกันมา37ปี36ปีกว่าแต่จริงๆถ้าเป็นนับตอนที่เข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็ประมาณ41ปีครับมาแบบเสื้อผืนหมอนใบจริงๆจากเด็กฝั่งทนแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพราะสมัยก่อนนั้นการเดินทางมาจากฝั่งทนไปถึงวิภาวดีรังสิตนั้นลำบากมากแล้วก็มาอยู่เวรฝึกกับพี่ปีชาทรัพย์โสภาพี่ประพจน์สาครบุตรและพี่ประพันธ์หิรัญจพฤกษ์ก็กินนอนอยู่ที่สถานีเพื่อที่จะได้ฝึกตนเองให้ได้เพื่ออ่านข่าววิทยุแห่งชาติและเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดเสร็จเสียทอดเสียงพระราชพิธีต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในการที่ได้ทำรายการเพลงเพื่อชีวิตกับถนนดนตรีทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือวันนี้อยู่กับคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วที่เดินทางด้วยกันไปกับคุณสมเกียรติแท่นมณีเมื่อช่วงที่ผ่านมาในงานนะฮะในงานสวดพระพิธรรมนะครับท่านรองชัยวัฒน์บุญชวริตหรือรองบิ๊กที่ท่านรักถนนดนตรีมากๆเลยที่อุบลราชธานีเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆของเราคุณณรงค์ศักดิ์นิยมทองนะครับคุณระกิจลักกัญจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท่นมณีมณีพันธ์เทียมแสนเตือนใจชมาในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยา0816346452นะครับ0816346452แล้วก็บรรยากาศต่างๆของการไปร่วมกิจกรรมในการทำงานกับเพลงเพื่อชีวิตก็จะได้ถ่ายทอดให้คุณฟังกันในช่วงเวลานี้ถึงเที่ยงคืนนะครับ3ชั่วโมง4ทุ่มอย่าลืมติดตามทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11กับถนนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์บริการสื่อใหม่วิภาวดีรังสิตก็จะนำเทปมาคืนนี้เป็นเทปที่2นะฮะแล้วก็เทปสุดท้ายของเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและกสิเผือกคนดันเกวียนนะครับเทปหน้านะฮะเทปหน้าบรรยากาศของ78ปีนะฮะนักเดินทางจุดพักของนักเดินทางนักหนาคาราวาน78ปีและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายอย่าลืมติดตามกันได้ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับก็ทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งในสื่อออนไลน์ทั้งใน Facebook ทั้งใน LINEนะทั้งใน YouTube ทุกช่องทางถนนดนตรีของพื้นที่กันไว้หมดแล้วนะครับนุ่มสุพรรณที่แบสเล่นกับวง Bass Ass นะฮะหรือไอ้ตูดหมึกมีบอมสิงห์เจริญนะครับแล้วก็ทางคุณแล้วก็น้องดำนะฮะแล้วก็สมาชิกของคาราบาวบางส่วนซึ่งคาดว่าถ้าปีหน้าถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อจะเชิญ Bass Ass ในการเล่นเป็นลักษณะของดนตรีโฟกมาฝากคุณในปีต่อไปกันด้วยอย่าลืมติดตามกันนะครับนุ่มสุพรรณครับ

สน่ห์ของความเป็นลูกทุ่งเนี่ยก็คือนอกจากว่าใส่ซื่อสื่อสารแบบตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็แบบเหมือนมันออกมาแบบจริงใจนะครับแล้วก็แบบภาษาต่างๆเนี่ยจะสังเกตดูว่าจะเป็นภาษาที่สื่อกันแบบไม่ซับซ้อนไม่ต้องคิดคำสวยหรูนะครับเองค่าๆอะไรเงี้ยรักคือรักใช่คือใช่อะไรเงี้ยแบบชัดเจนเหมือนคำของชาวบ้านที่ใช้คุยกันดังนั้นการสื่อความหมายเหล่านี้พอเวลาที่ถ้าเราใช้ศิลปินลูกทุ่งเนี่ยเวลาที่เขาไปแสดงพอเขาจะอยู่กับชาวบ้านนี่ตลอดเล่นดนตรีหรือแม้แต่ทั้งหมอลำเนี่ยอย่างเมื่อวันก่อนที่ในคลิปที่ลำใหญ่เล่นแล้วมีคนป่ามะม่วงขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เธอก็แบบหยุดแล้วก็ใครป่ามะม่วงเลยก็เป็นการสื่อความหมายแบบตรงๆเลยนะฮะคือไม่ต้องอะไรครับคือชัดเลยใครทำไมมีอะไรไม่พอใจอะไรเนี่ยนะฮะเออมันก็นั่นแหละครับแล้วก็เหมือนกับนักร้องอย่างทางที่เราได้ฟังอยู่ว่าแฟนคลับหรือว่าทางผู้ชมจะชื่นชอบไม่ว่าจะทางต้นข้าวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเสียงเนี่ยออกมาเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาแบบเสียงแบบภาษาอยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นของเราออกลูกเนินๆนิดๆนะฮะแต่เพราะแล้วก็มีแบบลูกเอื้อนนะฮะแล้วเวลายิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งเข้าใจว่าทำไมคนก็ชอบเพราะว่าเขามีการพูดคุยที่แบบคือเด็กต้องยอมแล้วว่ายังเป็นเด็กที่เรียนมัธยมอยู่แต่คือเรียกว่าเอาอยู่อ่ะคือคุยแล้วพูดแบบถูกใจถูกใจนะฮะไม่ต้องใช้คำแบบนักพูดในสภานี่ก็จะถูกใจนะครับถ้าในสภานี่ก็จะถูกใจกันอีกแบบหนึ่งนะฮะถูกใจแต่ไม่รู้เรื่องครับเราก็อาจจะรู้นะฮะรู้กันเขารู้กันเองก็ว่ากันไปนะครับครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของทนดนตรีของพิญจดรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณสวิตสมนัทเขาคุมเสียงในไลน์บอกเพลงเพราะมากขอบคุณมากครับคุณปัทมาครับมีคุณอะไรคุณแฟงอ๋อสภาทนายความน้องที่เขาเป็นรปภ.แล้วเขาเรียนหนังสือต่อทางด้านกฎหมายดีครับตอนนี้ผมก็กำลังคุยแล้วก็ไม่ได้กำลังคุยอย่างเดียวนะครับคือทนายมาดำเนินการเรื่องการฟ้องคดีที่มินประมาทในช่วงที่ผ่านมาที่ช่วงถนนดนตรีลายกับคาราบาวที่มีคนบอกว่าเอาเงินจัดถนนดนตรีมาจัดงานเกษียณเนี่ยก็เลยต้องฟ้องนะครับก็สำนวนคำฟ้องอะไรเสร็จแล้วนะฮะอาทิตย์หน้าก็คงจะเริ่มยื่นศาลกันเป็นที่เรียบร้อยก็มีอวยพรเข้ามาต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมขออ่านในไลน์ก่อนนะครับคุณวุฒิเมืองนนท์มีความสุขมากๆสุขสันต์รอบวันเกิดเออใครทำอันนี้ดีจังที่เอาคุณโดมนครสวรรค์ส่งเข้ามาด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากเช่นกันแล้วขอบคุณคุณโดมนครสวรรค์ด้วยตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ทำแบนเนอร์มาให้โดยไม่คิดมูลค่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณมากๆนะครับกับการออกแบบของเพื่อนวัดนวลอรดิษฐ์คุณจอกวัสันวงสว่างคุณอะไรเนี่ยพันไทยใช่ไหมฮะทำภาพที่ผมส่งเข้าไปที่เป็นภาพที่วันเลี้ยงเกษียณนะฮะเนื่องจากปีนี้เกษียณราชการของทางกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมีรุ่นเดียวกันที่เกษียณนั่นคือมีท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการส้มนะฮะก็ท่านผู้อำนวยการก็เกษียณพร้อมกันด้วยนะครับวนิดาโคจเสนีแล้วก็มีพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดก็ทางด้านเทคนิคแล้วก็มีคุณแซมคงศักดิ์สายวงด้วยเกษียณปีนี้นะครับมีคุณไพโรจน์นะฮะนี่ก็อยู่เครื่องส่งที่รังสิตอยู่กับคุณเมฆเขานะครับขอบคุณมากนะครับทำแบบเป็นภาพที่ผมมันที่ทางคุณภรรยาผู้ในการส่วนกระจายเสียงในประเทศก็ร่วมกันจัดกันด้วยกันกับน้องๆนะฮะตอนแรกผมจะไม่ไปร่วมงานนะครับก็
น้องๆเขาขอให้ไปร่วมงานเพราะว่าเขาบอกพี่อยู่ที่นี่มาตลอดไม่เคยย้ายไปที่ไหนเพราะว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวอ่านข่าววิทยุแห่งชาติแล้วก็อยู่มา37ปีแล้วเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้มาเป็นครั้งสุดท้ายก็ถือว่าเป็นลูกม่อที่นี่ด้วยแล้วก็เลยต้องมานะครับนะครับขอบคุณมากนะครับทำสวยดีฮะอันนี้เขาทำสุขสันต์มันเกิดที่เอาภาพจันทร์ที่ผมถ่ายรูปหน้าสถานีเพราะว่าอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตหลังจากที่เรียนจบมัธยมเลยนะครับแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยก็ปีแรกๆก็เรียนไปได้สัก2ปีก็ไม่เอาแล้วเลิกนะครับมีลูกไอ้มดแดงด้วยนะฮะรุ่นสิงห์นะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับสุขสันต์วันเกิดนายโยขอให้นายโยมีความสุขความหวังคุณลิงลี่นะฮะก็มีเพียงลมพัดผ่านในบทกวีนะครับเยอะเลยฮะคุณโจ1714มีความสุขมากๆส่งภาพเค้กมาคุณปอชิตาคุณตะวันนะครับนี่คือในสมาชิกของลายถนนดนตรีส่งภาพอวยพรมาแล้วก็มีเค้กมาเต็มไปหมดเลยนะฮะทานไม่ไหวนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับคุณวัดนะฮะคุณออสนะครับเทซี่แชปแมนนะฮะใช่วันนี้ก็ผมอ่านเรื่องนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ในช่วงในท้ายคุณปอชิตาคุณจาก081อ๋อเหมือนเบอร์โทรสุขสันต์วันเกิดขอบคุณครับคุณเกตคุณเกตหรือคุณเคทคุณเกตหรือเปล่าครับ KET เคทหรือเกตสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็มีความสุขในวันเกษียณอายุราชการคุณพัฒนะฮะคุณพัฒก็ส่งภาพมาด้วยเค้กเป็นชั้นๆเลยคุณนุ้ยพิษโลกนะฮะขอบคุณมากครับคุณบุญชัยนะฮะส่งมาแล้วขอบคุณมากครับคุณปัดต่อยพรจักก็ส่งมาดร.ณรงค์ครับขอบคุณมากครับดร.ณรงค์ครับแล้วก็ขุนเด่นด้วยฮะวันนี้เยอะวันนี้สมาชิกที่ไม่ค่อยได้เข้ามานี้ตอนนี้ส่งมาเยอะเลยนะฮะคุณสุนะครับนะฮะขอบคุณมากครับเจนนี่บ่าวฮะเจนนี่บ่าวนะครับก็สุขสันต์วันเกิดเราจะไปเจอกันที่ไล่หุ่นกระผงป่ะเนี่ยเจอกันที่งานน้ำหมูก่อนมั้งนะครับวันที่10ตุลาไม่ใช่คนรวยและไม่ใช่คนจนพาพี่ไปกินอาหารดีๆพักชมบรรยากาศสบายๆที่ไหนครับแจ้งมาผมจะไปรับอ๋อคุณคนโอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากฮะคุณเจี๊ยบสุพรรณบุรีด้วยครับคุณมาเรียครับขอบคุณมากครับโหวันนี้เยอะนะฮะมาคุณเอนางไพรนะครับคุณเรศสุรต๊อกนะฮะดอกไม้หอมนะครับอ้อยเอเจนะฮะชีวิตคือการเดินทางครับคุณเอกสหายมาริโอน่าคุณจินนี่ครับที่ส่งมาให้เรื่องของอวยพรมันเกิดขึ้นไมเดียวันนี้เยอะนะสมาชิกที่เพิ่งต้องรู้ว่าสมาชิกที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเนี่ยเยอะมันคุณแจ๋วค่านะฮะแล้วก็คุณคนหลังเขาคุณพงศ์นะครับพี่ลิสนะครับอะไรนิดนึกก็จะเงียบๆบังสมานนะฮะเลขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์และส่งภาพของจันไข่กับผมมาด้วยครับขอบคุณมากนะครับครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ส่งข้อความทั้งเรื่องการเกษียณราชการแล้วก็เรื่องของวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยนะครับ 3:42 นครับเพลงที่ผมเดินทางไปอุบลราชธานีนะครับก็ที่ผ่านมาไปร่วมงานสวดนะครับสวดพระพิธรรมศพของท่านรองเจ้าบดีบิ๊กที่อุบลระหว่างทางขึ้นไปทาง M6 นะครับเห็นลำตะคองสวยทีเดียวนะฮะแต่น้ำไม่ค่อยมากนะฮะแสดงว่าปรากฏการณ์เอลนีโญก็ได้เกิดขึ้นอย่างที่เห็นแล้วฝนตกขนาดนี้จริงๆหลายที่ก็บอกว่าตกหนักๆทั้งนั้นนะฮะที่สุพรรณดามาคันเตียก็แจ้งว่าฝนตกหนักที่ขอเพลงของปู่พงศิษฐ์ไว้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็บอกว่าตกหนักๆมากๆก็ระวังด้วยตอนนี้หลายที่ครับลมสักลมเก่าที่มันสักครู่โทรมาก็เหมือนกันเพชรบูรณ์น้ำไหลตกมานานมากๆระวังเรื่องของน้ำป่าและหลายที่ก็ให้อพยพขึ้นที่สูงสำหรับเข้าของระมัดระวังนะฮะหลายที่ก็ทางรัฐมนตรีทางมหาไทยเขาแจ้งให้ผู้ว่าได้ช่วยกันดูเรื่องนี้ดูนะครับ
็ระมัดระวังในสถานที่ต่างๆหลายที่ก็ปิดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตามที่มีน้ำตกนะฮะแล้วก็ภูเขาสูงการเรื่องดินสไลด์ด้วยก็ระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกกับทนดนตรีคืนวันเสาร์ลำกับคลอง

็ยังเป็นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยังต้องอยู่ในเรื่องปัญหาเดิมๆสำหรับชาวนาก็คือยังยากจนจะร่ำรวยไม่ได้สักทีสำหรับชาวนาบ้านเมืองไทยที่ทำข้าวทำพืชผลการเกษตรให้กับเราได้กินได้อยู่ได้กินได้ใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็ไปทุกครั้งสำหรับชาวนาที่เวลาไปบ้านพุทธาก็จะไปแวะเวียนนะไปกินข้าวไปนั่งพูดคุยกับชาวนาแต่ทำอะไรช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกครับก็ได้แต่ฟังปัญหาหรือแลกเปลี่ยนหรือมีสิ่งที่มีอะไรที่คุยแล้วเขาสบายใจแต่มีแต่เสียงหัวเราะหรือความร้อนให้ลบเลือนหายได้ในช่วงเวลาหนึ่งขณะหนึ่งก็ยินดีนะครับบางทีไปแต่ละครั้งเขาก็จะชื่นชอบแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรให้ทานให้กินตามวิถีชีวิตชาวบ้านชาวนานะฮะที่อยู่ที่อุตรดิตถ์บ้านพ่อตาก็จะไปแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วผมก็จะได้สัมผัสแล้วก็ได้ข้อมูลก็เราก็ได้จะมาแล้วก็พูดคุยให้ฟังว่าทำไมถึงยังไม่สามารถที่จะได้ให้ชาวไร่ชาวนาของเราลืมตาอ้าปากหรือว่าสามารถที่จะยืนหยัดในอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงต่อไปเพราะว่าเหนื่อยยากกับการทำงานที่เหมือนกับถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของสนดนตรีผมเป็นโยนุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับก็ขอบคุณมากมากกับทุกๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามาในการอวยพรในวันคล้ายวันเกิดในวันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดที่60มีความรู้สึกแปลกๆกันว่าเอ้ยนี่เราแป๊บเดียวเองนะผ่านมาแล้วนี่ก็เลข6เข้าไปแล้วนะครับแต่เราจำยังไม่เดินไม่ยังหยุดเดินทางหรือหยุดการทำงานทั้งสิ้นแล้วก็หลายคนถามว่ายังทำถนนดนตรีต่อไหมทำนะครับทางวิทยุทำและทีวีถ้านะฮะถ้าทั้งการทำงานของทีมงานเดิมๆในสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยน้องๆทุกคนยังตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยกันก็พร้อมที่จะกลับมารับใช้แล้วก็ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนกันต่อไปด้วยนะครับส่วนการอ่านข่าวอาจจะต้องหยุดไปเพราะว่าก็ตามภารกิจหน้าที่หลังจากเกษียณไปแล้วนะครับหรือว่าการถ่ายทอดเสียงอาจจะไม่ได้ยินเสียงในการทำงานด้านนี้กันไปแล้วส่วนอื่นๆนะครับก็คือทำงานให้กับทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานมูลนิธินะครับแล้วก็สารใจไทยส่วนใหญ่ใต้ที่เยาวชนจะเดินทางมาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพลงที่คุณขอมาจากปทุมธานีปิดท้ายด้วยอาวรณ์และจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก
6: ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
7: นายคปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ปัจจุบันศูนย์ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนมากกว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเหนียวและข้าวนาพื้นที่สูงให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตได้ทันท่วงทีส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าไปดูแลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่า22โครงการอาทิโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดไร่หมุนเวียนการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมพร้อมเตรียมยกระดับแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้าวพื้นเมืองเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนและเกษตรกรในระยะยาวทางนี้กรมการข้าวจะนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปวางแผนส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: โดรนบินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษที่ตึงเครียดขึ้นหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษรายงานว่ามีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่บินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก250ครั้งในปี2568และ126ครั้งในปี2567อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านนางหลุยแซนเดอร์โจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุว่าตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจจับและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นหลังอังกฤษประกาศเขตจำกัดการบินเหนือพื้นที่ทางทหาร44แห่งทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียเรียกอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงที่อังกฤษเพิ่มการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนให้แก่ยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคารวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื

พื่อที่จะขอให้นักดนตรีแต่ละคนได้มาถึงก็รีบที่จะซักซ้อมกันว่าเพลงนี้เนื่องจากไม่ได้เล่นนานมากก็ซักซ้อมกันเดี๋ยวนั้นเลยในวันที่ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเพลงไม่ถึง2ชั่วโมงก็นักดนตรีกำลังทานข้าวก็ข้าวยังคาปากอยู่เลยนะครับบางคนก็ต้องวางช้อนวางอาหารวางจานไว้ก่อนเพื่อที่จะมาซ้อมแล้วก็บอกลำดับคิวแล้วก็คันขึ้นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็เล่นดนตรีเล่นจังหวะอะไรกันบ้างในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะล้มแกก็เก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็พยายามซ้อมแล้วก็แสดงให้ทนดนตรีจนงานจบกระทั่งคุณนกตานีบอกว่าไม่เป็นไรทางส่งไปโรงพยาบาลแล้วข้างบ้านเขาพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ล้มรุนแรงมากก็อาจารย์ไข่ก็เลยถึงกับกอดกับคุณนกตานีแล้วก็บอกไม่เป็นไรแล้วนะครับแล้วเซนปริตทั้งนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่ที่เมื่อวันที่แสดงล้มแล้วก็คุณแม่ล้มเนี่ยแล้วก็ยังแสดงให้กับทนดนตรีอย่างเต็มที่แล้วก็ซ้อมกับเพลงที่ยังไม่เคยได้เล่นในวันที่แถลงข่าวเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็เอาเพลงนี้ไปเล่นด้วยนะฮะก็เลยเป็นเพลงซึ่งคิดว่าในวันคอนเสิร์ตทางฝ่ายดนตรีก็คงจะได้นำเสนอเพลงนี้ด้วยแล้วรวมไปถึงเซบริตของพี่ป้อมพี่โตด้วยนะครับจากการเล่นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่สูญเสียคุณแม่อยู่แล้วก็ไม่ได้บอกให้แฟนเพลงได้ทราบเลยเก็บความรู้สึกไว้จนกระทั่งถึงวันที่ต้องไปนะครับไปจัดการงานศพคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนก็รู้นี่ก็คือสิ่งที่นักดนตรีคนที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายเขาก็ทำหน้าที่เพื่อความสุขของทุกๆคนโดยไม่ได้บอกกล่าวว่าความทุกข์ยากสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องเบื้องหลังนั้นมีอะไรบ้างก็เหมือนกับที่ทนดนตรีที่เบื้องหลังเมื่อวันนั้นภาพสุดท้ายของท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวริตบนเวทีที่เซลฟี่กับแฟนคลับเป็นภาพที่บนเวทีที่ท่านมีความสุขและก็เป็นภาพครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกับท่านนะครับหลังจากท่านก็ไปป่วยล้มเส้นเลือดในสมองแตกแล้วผ่าตัดแล้วก็ขาดออกซิเจนไปหลายชั่วโมงก็ตอนนี้ท่านก็ลาลับไปแล้วก็จะมีการพระราชทานเพลิงในวันอังคารที่22ซึ่งผมไม่ได้ไปร่วมงานและทางที่งานนะครับทางที่อุบลเขาแจ้งมาอยากจะให้ไปเป็นพิธีกรในช่วงของการพระราชทานเพลิงศพเพราะเสียดายไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าวันที่22ผมมีงานที่ท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรจุลานนท์จะต้องมาประชุมนิเทศครอบครูปธรรมซึ่งได้ติดต่อไว้ในประสานงานไว้ตลอดตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ได้สามารถเดินทางไปที่อุบลได้ก็คงต้องส่งใจไปก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เดินทางไปนะครับในการฟังสวดพระพิธรรมไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องส่งใจไปแต่ภาพสุดท้ายนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เก็บความทรงจำเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาภาพนี้คงจะได้นำมาเผยแพร่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้กับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงในออนทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในขณะนี้คงจะเป็นเทปที่2ที่จะเป็นบรรยากาศของซิเผือกคนนั้นเวียนกับพี่เขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายในเทปที่2หรือเทปสุดท้ายนั่นเองนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสก็คุมเสียงกับเพลงที่คุณขอมาทั้ง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452กับเพลงที่คุณขอมาทักสุราษฎร์ธานีเดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชั่วโมงที่2กับบ้านเราครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเดินทางกันในคืนวันเสาร์ที่19กันยายนก็มีเพลงของน้าแสงธรรมดาที่เขียนให้น้าว่องนะครับเพลงชื่อว่าเกาเบาแล้วก็น้าสู่นำมาทำกันอีกในแบบเวอร์ชันหนึ่งทางไลน์บอกคุณคนรักเพื่อชีวิตบอกรายการถนนดนตรีออนทีวีกับรายการถนนดนตรีทางวิทยุไม่น่าเวลามาชนกันเลยน่าจะมีวันที่ถนนดนตรีวิทยุไม่ออกอากาศก็นั่นแหละครับแต่มันทำไงได้ก็เวลาเขามีได้ตรงนี้อย่าไปนั่นมากเลยนะครับมีเวลาเขาให้มานี่ก็ดีใจหายแล้วนะครับเพลงวิชวิตไม่ค่อยได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ตอนนี้ออกอากาศทางช่อง11ทาง NBT อยู่นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะซื้อเพื่อคนดันเกลียนกับวิเขียวคาราบาวก็มีเวลาตรงนี้ก็ทำเวลาไปแล้วส่วนที่หลังเกษียณแล้วผมก็จะไลฟ์ทางนี้ในถนนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็วันธรรมดาก็คิดว่าเดี๋ยวกำลังดูช่องทาง YouTube ว่าจะไปทำอะไรได้เพิ่มเติมกันขึ้นมาอีกทุกช่องทางที่เราได้สามารถจะสื่อสารกันได้ก็พยายามทำหน้าที่กันไปนะครับส่วนทั้ง0816346452ก็ขอเพลงกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะมีเป็นเพื่อนกันบางคนบอกเล่าประวัติว่าเคยติดยาแล้วก็ตอนนี้มีความพิการอยู่ก็ไปไหนถ้าไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็มีชีวิตที่มีความยากลำบากกับเรื่องของร่างกายอยู่เนี่ยก็ใช้วิทยุเป็นสื่อกลางนะฮะก็มีอะไรที่แต่แลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับพร้อมรับฟังเสมอๆสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และ1467 GHz ขึ้นเตือนภัยภาคกลางขอบคุณพ่อโอ้นะแล้วก็น้องๆที่เขามานะฮะมางานเกษียณของทางสวทที่วิทยุแห่งประเทศไทยแล้วนำของที่ลึกมาให้เป็นพระครับสวยมากเลยนะฮะขอบคุณมากขึ้น1467ที่อยู่ทางรังสิตครับเพลงที่คุณขอมาจากด่านมะขามเตี้ยที่ว่าฝนตกมานะครับทองดีทองเคครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

สี่ทุ่ม45 นาทีในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ก็ผมเป็นจรุ่งสมัยนะคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอจากจังหวัดแพร่ก็มอบให้แล้วนะครับสุนัยภัยขอจากราชบุรีนะครับทาง0816346452ดีผมกำลังหาเพลงอ๋อชื่อเพลงรอบกัดใช่นะของอนทวัชชัยนึกอยู่ตั้งนานนะครับมีฝั่งที่อยู่ที่แก่งคอยเป็นผู้พิการสายตาบอกว่าบอกชื่อเพลงมาก็บอกว่าขี้เมาใจดีอันนี้จำได้ว่าใช่ขอเพลงนี้มานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งบอกว่าถ้าเกษียณแล้วจะมีถนนดนตรีอีกไหมก็ถ้าทางผู้บริหารทางที่ทำงานอยู่ที่วิทยุอาจจะให้ทำก็ยินดีนะครับก็ต้องรอนะฮะความชัดเจนแต่ก็น่าจะได้ทำก็คือทางวิทยุส่วนทีวีทาง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์16:00 ถึง 17:00 เนี่ยก็อย่างนี้ยังเป็นเทปบันทึกของการแสดงช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อต้นปีกับทนดนตรีทั้งแต่ละเดือนนะครับเดือนละครั้ง8 ครั้งที่ผ่านมาก็นำมาออกอากาศอยู่ลีลันอยู่อันนี้ก็ไล่มาตั้งแต่พี่เขียวกับพระสิเผือกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นนังหงากับคารวันน้อยและดวงดาวเดียวดายจากนั้นก็จะเป็นพี่ญาติคาราบาวครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมาริโฮนาก็จะออกอากาศกันทุกวันเสาร์วันละ1 ชั่วโมงนะฮะก็ติดตามกันได้ครับเราจะมีต่อไปไหมสำหรับทางด้านของออนทีวีหรือว่าในทนดนตรีไลน์ที่ให้คุณได้ชมทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีต่อไปอีกไหมก็ยังตอบไม่ได้ก็ต้องรอการอนุมัติโครงการแล้วก็ทางผู้บริหารนะครับผู้บริหารทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะอนุมัติงบประมาณต่างๆมาให้เราทำได้มากน้อยแค่ไหนก็รอกันต่อไปครับระบบราชการเราก็จะต้องเป็นแบบนี้กันครับเพลงที่จะปิดท้ายกันในช่วงของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมมีอยู่รุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีวริภาเทียมแสนเตือนใจฉันเวียนและแอดมินหัสดินเทพสดินณอยุธยานะครับให้มันเป็นไปแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสกำชับดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามสิทธิ์อย่างเต็มที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีงานของดีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16นายพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำชับให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมประสานการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารรวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังกระทรวงคมนาคมเร่งหาทางออกการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2ส่วนที่ไม่สมดุลกัน
7: ได้ที่ท่านรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2ส่วนที่ไม่สมดุลกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.บริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้ามารับสัมปทานบริหารท่าเรือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความหนาแน่นของดินและพื้นที่ที่ไม่เท่ากันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาก่อนจึงจะสามารถอนุมัติและส่งมอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยส่วนกรณีที่ภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายมูลค่ากว่า10,000 ล้านบาทนั้นทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจาในรายละเอียดแต่เชื่อว่าจะไม่เสียค่าปรับ เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนและสอนแก้วคำรายงาน
1: กกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้โดยเปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
8: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.ออกประกาศกำหนดข้อควรระวังสำหรับนายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญว่านายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งได้จากบริเวณนอกแนวกั้นของที่เลือกตั้งต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดบรรยากาศทั่วไปได้แต่ต้องไม่บันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นหรือคาดเดาได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดหลังเวลา 16:00 น.สามารถบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดหีบการวินิจฉัยบัตรการอ่านคะแนนได้โดยต้องไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้งดการหาเสียงหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครภายในบริเวณที่เลือกตั้งหากพบความผิดปกติสามารถยื่นคำทักท้วงหรือคำคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อน

ป็นเพลงซึ่งถือว่าถ้าคาราบาวทำอัลบั้มจะต้องมีทึกควายทุยอยู่ในอัลบั้มในแต่ละภาคของทึกควายทุยซึ่งมีเรื่องราวที่ยาวนานมากก็เป็น10ภาคขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้อัลบั้มไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มเต็มแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเพลงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคาราบาวในแต่ละภาคแต่ละภาคว่าทึกควายทุยในภาคที่เท่าไหร่แล้วอันนี้หนึ่งในภาคของทึกควายทุยที่มีชื่อว่าขี้เมาใจดีที่คุณผู้ฟังขอมาจากแกงคอยเป็นผู้พิการทางสายตาก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิญญ์รุ่งสมัย3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตที่เดินทาง

มา31ปีในภาคของการทำงานด้านวิทยุซึ่งผมกำลังจะไล่อำลาจากวงการทางด้านวิทยุกันไปกับการแขวนไมค์ในเกษียณราชการในเดือนนี้นะฮะอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์ดังนั้นก็จะไม่ได้รับฟังกันอ่านข่าวทางภาควิทยุแล้วและการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในส่วนของเสียงด้านอื่นๆที่ยังเป็นประโยชน์อยู่ก็จะทำหน้าที่กันไปไม่ว่าจะการทำรายการวิทยุในทุกวันเสาร์อาทิตย์กับทนดนตรีหรือทางออนทีวีกับทนดนตรีไลฟ์ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่มันสักครู่มันจะจบไปกับนาซีเพื่อคนดันเกลียนกับพี่เขียวคาราบาวในชื่อตอนที่มีชื่อว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนเสาร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงามคารวานกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายก็อย่าลืมติดตามกัน4ทุ่มถึง5ทุ่มทางทนดนตรีไลฟ์ออนทีวีส่วนของทนดนตรีในวันนี้นะฮะเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย0816346452นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีบางสายจะได้รับบางสายจะไม่รับนะครับวันนี้ในเฟซที่เขียนว่าอ่านแล้วดีที่ผมได้ไปติดตามแล้วก็แชร์ต่อเขียนถึงเรื่องหนึ่งประทับใจมากที่เขียนว่าหน้าจอโทรทัศน์ทั่วโลกกำลังจะกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อเครื่องดนตรีของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเกิดขัดข้องกระทันหันทิ้งช่องโหว่ขนาดมหึมาไว้กลางคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์วันที่11มิถุนายน1988ณสนามกีฬาเวมบลีย์กรุงลอนดอนคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบ70ปีของเนลสันแมนเดลากลายเป็นเวทีที่บีบคั้นหัวใจทีมงานที่สุดสตีวีวันเดอร์ศิลปินชื่อดังพบว่าฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกเสียงสังเคราะห์สำคัญหายไปก่อนขึ้นโชว์เพียงไม่กี่นาทีเขาตัดสินใจเดินลงจากเวทีและปฏิเสธที่จะทำการแสดงทิ้งให้ทีมงานต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตท่ามกลางสายตาผู้ชมในสนาม 72,000 คนและผู้ชมทางบ้านอีกกว่า600ล้านคนทั่วโลกท่ามกลางความโกลาหลผู้จัดงานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาเทรซี่แชปแมนศิลปินโฟกหน้าใหม่ที่แทบไม่มีใครรู้จักซึ่งเพิ่งจะจบการแสดงไปในช่วงบ่ายของวันนั้นเธอถูกขอให้กลับขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีวงแบ็กอัพไม่มีเสียงสังเคราะห์อลังการมีเพียงกีตาร์โปร่ง1ตัวและไมโครโฟน1ตัวเท่านั้นวินาทีที่แชปแมนเริ่มดีดกีตาร์และร้องเพลง Fast Car ความเงียบสงัดก็เข้าปกคลุมสนามกีฬาเวมบลีย์เสียงร้องที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์และเนื้อหาที่กินใจสะกดคนทั้งโลกได้อย่างน่าเหลือเชื่อการแสดงที่ดูเรียบง่ายที่สุดกลับกลายเป็นจุดพีคที่สุดของค่ำคืนนั้นอย่างไม่มีใครคาดคิดเพียงชั่วข้ามคืนที่การแสดงจบลงอัลบั้มเปิดตัวของเธอพุ่งทะยานสู่ยอดขายอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงทั่วโลกความผิดพลาดทางเทคนิคของศิลปินรุ่นใหญ่ในวันนั้นกลายเป็นโอกาสที่เปิดประตูให้เด็กสาวนิรนามก้าวขึ้นสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของวงการดนตรีมาจนถึงปัจจุบันความผิดพลาดที่เปลี่ยนชีวิตนะครับเมื่อซูเปอร์สตาร์ถอนตัวกระทันหันต่อหน้าผู้ชม600ล้านคนศิลปินรายชื่อจึงถูกผลักขึ้นเวทีด้วยกีตาร์โปร่งเพียงตัวเดียวจนกลายเป็นตำนานชั่วข้ามคืนฟาสคาครับ

ความยุติธรรมมันก็เหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อ

นั่งลงก่อนสิไกลทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้

กลายเอ้ยบอกอะไรอีกอย่างเราต้องคอยเงี่ยหูฟังฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่นก่อนจะปีนป่ายภูผาก่อนจะข้ามเขาเข้าป่าก่อนจะดำดินพระสุธาดูอย่างเพื่อนผมเด้60แล้วไงอย่างซ่า

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หกสิบแล้วไงนั่งลงก่อนสิไกลจะไปแห่งนนทบุรีเกิดเดินทาง60ตีกว่าที่จะอยู่บ้านก็นั่งทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับขับรถได้ทำอะไรได้ก็รีบๆทำเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เลือกนำมาฝากกันนะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวันที่แถลงข่าวที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำก็เจอพี่สั้นมโนพุทธานก็ยังมีความรู้ความสามารถแหลมคมและความคิดแล้วก็ยังเดินทางแลกเปลี่ยนถามว่าทำยังไงในเรื่องของทำโซเชียลครับก็เรียนรู้ไว้เดี๋ยวจะไปทำตามต่อเนื่องกันไปสำหรับการเดินทางของไกลนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับผมพิโยรุ่งสมัยเพลงที่คุณขอมาทั้ง0816346452นะครับ0816346452จากอุบลราชธานีและทางในGoogle Form ที่ขอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้จะให้สำหรับหยุดก่อนนั้นคารวะนะครับ
2: ครับมีเพลงเกี่ยวกับเพลงเก่าๆนะครับจะนำมาเสนอในช่วงนี้ตอนแรกว่าจะเล่นเพลงตายสิบกระแสลืมฮาร์โมนิกานะครับก็เลยไม่ต้องเล่นเพลงนี้แทนนะครับ

พลงที่ขอมาจากอุบลราชธานีทาง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จากโคราชออกฟังตั้งแต่สมัยตอนช่วงโควิดโอ้โหก็ตั้งแต่มันปี62นะครับช่วงนั้นก็มีแต่คนเดินทางไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แล้วก็ที่กันนะฮะการเดินทางการขนส่งการจุดหมดนะครับก็ทำให้ระบบธรรมชาตินั้นเรื่องธรรมชาตินั้นฟื้นตัวกันมาอย่างรวดเร็วเลยนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับเครื่องบินไปไหนกันก็ไม่ได้เงียบดีเหมือนกันนะตอนช่วงนั้นแต่มันก็มีปัญหาตรงเรื่องเจ้าโรคโควิดนี่ต้องคอยระมัดระวังกันถ้าติดขึ้นมาก็เกิดร้อนนะครับก็เป็นกันผมก็เป็นมา2รอบนะวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนี่ก็ไม่รู้ว่ามันป้องกันไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรกันที่เกิดกันขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับนี่จากเชียงดาวเชียงใหม่ก็ฟังอยู่แต่ไม่ได้ขอเพลงอะไรนะครับเพลงใช่แล้วสิที่ขอจากปทุมธานีของจ่าลอยเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะฮะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่โทรมาบอกว่าฟังเพลงที่พี่แอดเขียนถึงเนเน่ที่ใช้นักกีตาร์ระดับตำนานกันหลายคนที่มาเล่นกีตาร์กันก็เห็นเพลงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ให้คุณประกอบเขาโหลดมาให้เดี๋ยวต้องไปโหลดมาให้ก่อนนะครับจากอำนาจเจริญที่ขอเพลงขนมนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของคาราบาวแล้วมีเรื่องเบื้องหลังที่น่ารักอยู่เรื่องหนึ่งครับก็ที่ผมเองก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากสิ่งที่คนที่อยู่เบื้องหลังคาราบาวนี่แหละครับก็คือพี่ปุ๊กนะฮะภรรยาพี่แอร์ที่ได้เห็นความสำคัญของถนนดนตรีแล้วก็คนประสานให้พี่ไก่คาราบาวว่าช่วยดูคิวสำหรับคาราบาวที่จะมาให้กับถนนดนตรีเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะมาถนนดนตรีไลฟ์ถึง2ปีด้วยกันก็ทำให้คุณได้ชมคาราบาวเต็มวงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็คนก็แน่นกันหนักเต็มไปหมดนะครับปีหน้าก็คิดว่าจะเป็นโฟกแบบเฉพาะกิจกับสมาชิกของทั้งคาราบาวและวงแบดแอสนี่นะครับคาราบาวแฟมิลี่เขียนว่าแม่ปุ๊กคือรักแท้รักเดียวคำพูดจากหัวใจของแอดคาราบาวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขามานานถึง42ปี42ปีไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันคือวันเวลาอีกนับไม่ถ้วนคือวันที่คนหนึ่งต้องออกไปยืนอยู่บนเวทีขณะที่อีกคนเลือกยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆคอยดูแลบ้านดูแลครอบครัวและประคองทุกอย่างให้เดินต่อชีวิตของนักดนตรีที่ต้องเดินทางออกทัวร์ครั้งหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พี่แอดเคยพูดว่าภรรยาไม่เคยบ่นมีเพียงสายโทรศัพท์ที่โทรมาบอกว่าคิดถึงและยังทำหน้าที่ดูแลครอบครัวและลูกๆอย่างดีที่สุดแต่แม่ปุ๊กไม่ได้เป็นเพียงกองหลังของครอบครัวเธอยังแบ่งปันแรงกายและแรงใจเพื่อสังคมมีเรื่องราวการรวมกลุ่มกับชาวมอเตอร์ไซค์และทีมคอมมานเดอร์ซิตี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆกว่า50แห่งทั่วประเทศรวมถึงช่วยเหลือชาวบ้านและทหารในพื้นที่อีสานใต้สิ่งที่น่าประทับใจคือหลายเรื่องพี่แอดเพิ่งมารู้จากสื่อภายหลังและยิ่งทำให้เขารู้สึกภูมิใจในผู้หญิงคนนี้มากกว่าเดิมวันที่แม่ปุ๊กได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติแอดบอกว่าภูมิใจจนถึงกับน้ำตาไหลพร้อมยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตเพราะบางครั้งคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่บนเวทีเขาอาจเป็นคนที่คอยเปิดไฟในบ้านรอวันที่คนรักกลับมาดูแลครอบครัวในวันที่อีกคนต้องเดินทางและเป็นกำลังใจในวันที่โลกข้างนอกเหนื่อยล้า42ปีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรักกันนานแต่คือการรักกันในวันที่ชีวิตไม่ได้มีแต่วันที่สวยงามคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าอีกคนคอยอยู่ข้างหลังแต่ทั้งสองคนกำลังเดินไปบนเส้นทางเดียวกัน
กองหลังที่ดีอาจไม่เคยได้ยืนอยู่กลางแสงไฟแต่แสงไฟที่ส่องถึงคนข้างหน้าหลายครั้งเกิดจากใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเสมอลำลาคุณด้วยบทเพลงอดีตมาริโอน่าและเพลงขนมที่คุณขอมาเราจะกลับมาทำหน้าที่กันในช่วงเวลาของทนดนตรีวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนผมประโยชน์รุ่งสมัยและคือวันนี้ทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจินันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติแท้แม่นีมนวิภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุวิสมนัสควบคุมเสียงพรุ่งนี้พบกันเช่นเดิมนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางผมประโยชน์รุ่งสมัยลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ